0: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยร้อนร้อนมากนะฮะร
1: ้
0: อนจริงๆนะฮะเนี่ยเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยอย่าไปเที่ยวปลายปีก็อย่าไปเที่ยว
1: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยฮะอาจารย
0: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็แต่บางทีสภาพอากาศมันไม่เอื้อคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
1: นี่ร้อนแบบแห้งๆแล้วจ้ะ
0: ร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้นะมันชีวิตรันรดเลยนะนะฮะก็ลำบากอยู่นะฮะในมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าระดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ฉันจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างไรฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็กุดมอร์นิ่งอาเซียนคุณฟูเมทก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
2: ครับผมนะฮะช่วงที่2ของกุดมอร์นิ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือแอร์เอเชียครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐิยาเนตรยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันใหม่นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรชลบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
1: อาจารย์ครับต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้

0: หน้านั้นค่ะ
1: คิดแล้วต้องทำในประเทศจะวิกฤตต่อไป
0: ค่ะ
1: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2017ภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลก็ต้องเสียต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องไปเริ่มจากนั้นแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาประเทศตอนก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดนี่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนนิ่งเลยนะครับคือแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100แกลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือ zoning ฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีเนี่ยจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่3แต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาตั้งต้นตระกูลตรงน่าจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไรอันนี้ก็สำคัญ
0: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยเหลือเกษตรกรเนาะถ้าเปิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะเออค่ะ
1: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาทางด้านการศึกษาจะทำอย่างไรน
0: ะ
1: ฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินใต้ของเวียดนามก
0: ็
1: จะอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
1: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรืออยู่มันหรือจะเป็นชาวเรือชาว
0: พวก
1: นี้แหละแต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวเกาะเนี่ยมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะถ
0: ้
1: าชาวเกาะก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคน
0: ค่ะ
1: จะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไหมสิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปแย่งที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพในการขึ้นแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินจริงไหมครับนั่นแหละมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกข้าว

0: น้อยลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
2: ครับผม
0: นั่นแหละแต่วันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวต่อพื้นที่สูงกว่าไทยสองเท่า
1: โอ้ค่ะ
0: สูงกว่าไทยสองแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
2: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนามสองเท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยอีกแล้ว
1: โอ
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะพอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นครัวโลกก็คือว่าคุณต้องสั่งและการจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกๆเนี่ยมาหามันนะฉันจะเก็บเอาดีๆขายถูกๆก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับของโลก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉลี่ยนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันพอแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถ้าลมทลายออกนะครับโลกเนี่ยออกมาข้างนอกนั่นแหละมันเรื่องการไม่ข้าวนะครับจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40 ล้านตัน
2: ครับ
0: ประมาณ40 ล้านตันที่เป็นการค้าประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
1: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
2: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
1: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
2: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
1: มันก็มีนะเกิดน้ำท่วมนะ
0: คือถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่แหละ
1: ใช่ไหม
0: นะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
2: ้ครับ
0: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
2: ครับ

0: รอบนะครับเพราะแผ่นดินมันทรุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดแล้ววิธีการผลิตของแม่ของเดินถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกนะมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วมาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเลไม่เพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90ปีของเวียดนาม
1: โอ้ค่ะ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบานะขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
1: ค่ะ
0: ไม่ที่จะปลูกข้าวปีละ3รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1ฤดูกาลแต่คุณสูบมา2ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้
2: มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
1: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้ว
2: นะแล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุริศนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้ว 20% นะครับขณะที่การบูร

0: ณราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบางแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบเสร็จแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภา าษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้

0: ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึง Daily News ด้วยนะคะเลขที่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็ร้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิบากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจ้งเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจ้งติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือปปช.คือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจ้งปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่2ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ3ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอบผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสว.อิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลชมิตรไม่ชอบครูโสพลตุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมิชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิติฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
0: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระ

0: 69เรื่องการเลือกตั้งกทม69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22-25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมได้ส่วนในการเลือกสก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัชชาตินำโด่งผู้ว่ากทมอนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัชชาตินำโด่งชิงผู้ว่ากทมชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอียวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
1: 7:43 นพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของการทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่าอันคลอสหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับอันคลอสเพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งนะคะคณะที่เรียกได้ว่า

0: เป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ดังทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกตแจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกซ์นิวครับทำให้กองทัพบกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวรรณนนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2ฮึ่มเฟกนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยศรีหศักดิ์รุดรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งศรีหศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันคลอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกาลาโหมควงบิ๊กปูผบ.ทบ.เข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบ.ยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2ฮึ่มคนปล่อยเฟกนิวครับ
0: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะหลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในภาษีต่อๆไปเพราะว่าการให้สิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณแล้ววรดบอกว่าไม่ได้พูดค่ะ

0: แล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบประมาณลดลงนะคะและคุณลวรนยังบอกอีกนะคะว่ามาตรการนี้คิดอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้คำชมมีเสียงต่อว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีการคัดกรองให้มีความถี่ขึ้นและในอนาคตค่ะการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบ NIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนกำลังปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทกันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัด5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตรรกะอะไรมาคิดมาร์กอัดรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
1: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาขวดสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปรับไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแชร์ซ้ำขายใหญ่อักษรย่อนายวอแหวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครอง

0: ผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบ.ตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองการลุยสางคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพเสียชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัดเผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบ.ก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมาการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของใน Daily News ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปัดตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธค่ะ

0: อ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาท
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161ทับ34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357061

0: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ชื่อว่าไม่รักนะคะเพลงจากคุณชูศักดิ์มีถาวรนั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นพี่ปันค่ะรักหล่นใจนะคะสำหรับวันเสาร์วันนี้นะคะ6มิถุนายนค่ะ M Card Radio อสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz นะคะวันที่6เดือน6นะคะเวลา18นาฬิกา16นาทีอุ๊ยพอดีเลย16วินาทีนะMCOT Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz นะคะ2ชั่วโมงค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์ของเรานะคะเจอกันกับเพลงเก่าฟังด้วยกันนะคะช่วยเลือกกันได้นะคะเป็นเพื่อนคุณกับทรินีทิคพรนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะอสมทเชียงใหม่เช้าวันเสาร์วันนี้เป็นไงบ้างคะหลายคนที่ยังต้องออกบ้านทำงานนะคะหรือว่าเด็กๆก็ยังต้องออกบ้านอยู่เพราะว่าอาจจะมีโปรแกรมพิเศษนะคะที่วันนี้อาจจะได้ออกบ้านกันแต่เช้านะคะฟ้าฝนก็ยังไม่ตกเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อาจจะมีปล่อยๆลงมานิดหน่อยเป็นละอองแล้วเขาก็หายไปแต่ฟ้ายังครึ้มอยู่นะวันนี้ก็อากาศสดชื่นดีนะคะฟ้าครึ้มๆสำหรับเชียงใหม่ของเรานะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันกับทรินีทีคพรค่ะและจากแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะรวมถึง radionetwork.mcot.net ด้วยนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันได้ค่ะทุกที่เลย

ไม่ได้ขอเพลงก็ส่งหัวใจไม่ได้เหมือนกันสติกเกอร์อะไรอย่างนี้ลายของเรานะคะ MCOTCM 10075ค่ะไหนเป็นยังไงบ้างแล้วฝนตกหรือเปล่าอากาศเป็นยังไงดูแลสุขภาพกันด้วย

จสองนะคะเพลงที่หลายท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับงานของคุณศิวะแปรสังนะคะที่ตอนนี้ท่านก็ยังบวชอยู่นะคะ MCOT Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ก็ติดตามกันนะคะแถวช้างเผือกค่ะ26องศาเซลเซียสนะคะคุณหมอชาวบ้านนะคะวันนี้เรื่องของฟ้าฝนนะคะก็อาจจะมีฝนนะคะมาเยอะนิดนึงนะคะประมาณ 70% ของพื้นที่นะคะสีเหลืองสีส้มนะสำหรับเชียงใหม่ของเรานะคะส่วนจังหวัดอื่นๆก็เตรียมพร้อมรับมือนะแต่จังหวัดที่น่าที่จะมีเรื่องของฝนแล้วก็ปริมาณน้ำป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่แม่ฮ่องสอนนั่นเองนะคะเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวไหลแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะ 8:21 นาทีคุณกระบี่ทุตนะคะจาก8ริ้วค่ะฉะเชิงเซานะคะคุณไก่ค่ะคุณไก่สุกลจุมปามันมอร์นิ่งนะคะสวัสดีตอนเช้าเช่นเดียวกันคุณภวัฒน์นะคะสุขสันต์วันเสาร์คิดถึงเพลงเพื่อนนะคะเดี๋ยวขอ

อนุญาตดูก่อนนะว่าเพื่อนในเวอร์ชันของศิลปินท่านไหนเนาะนะคะ Grand X หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวฟังด้วยกันละกันนะนะคะอสมทของเราค่ะมีเพลงเก่าให้คุณได้ช่วยเลือกกันได้นะคะแต่ว่าบางทีถ้าเพลงไหนเปิดได้ปุ๊บปั๊บก็อาจจะเปิดได้ปุ๊บปั๊บถ้าเพลงไหนอาจจะต้องรอยุครอจังหวะอะไรเงี้ยก็อาจจะยืดออกไปอีกนิดนึงนะคะถ้าเพลงไหนลืมก็อย่าว่ากันช่วงนี้เป็นปลาทองนิดนึงนะคุณนกสวัสดีค่ะอาตกลงเป็นเพลงเพื่อนของวง Grand X นะคุณนกนะคะจากหลับปูนโอ้วันนี้หลับปูนแดดออกกะเจ้าแต่ก็ครึ้มอยู่เจ้าอ๋อมีตึงแดดตึงฟ้าครึ้มเนาะสลับกันไปเนาะคุณสุภัสสุพรมค่ะวันนี้ที่บางปูนะคะสดใสค่ะถามถึงคุณกุ้งกิติคุณเชียนส่งด้วยนะคะให้ดิฉันหาให้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าอยากจะฟังเป็นเพลงเร็วหรือว่าเป็นเพลงช้านะคะอันนี้ส่งบรรยากาศส่งคลิปนะคะแต่ต้องดูภาพด้วยนะคะภาพก็คือที่บางปูแน่นอนว่าก็น่าจะนึกถึงนกนางนวลใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเสียงของนกนางนวลกำลังบินขึ้นจากน้ำนะคะได้ยินเสียงน้องด้วยไม่รู้ว่านกนางนวลบ้านเราชอบกินฮานามิหรือเปล่านกนางนวลญี่ปุ่นนี่เขาชอบกินฮานามินะบินตามเรือแล้วก็แบบว่าเอายื่นให้เขากินเขาก็จะบอกว่ามาโฉบกินที่มือเลยนะคะแต่ก็เคยเห็นบางที่เหมือนกันหลายๆที่เนาะก็คือเขาก็สนิทกับคนง่ายหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนให้อาหารเขาบ่อยเขารู้แล้วล่ะว่าที่เนี้ยมีอาหารหรือว่ามาในลักษณะนี้นะมีของกินแน่นอนนะบินตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณกุ้งจริงๆก็มีหลายๆเพลงเพราะนะคะทั้งของกุ้งเองหรือว่าจะเป็นศิลปินอื่นที่คุณกุ้งเอามาร้องใหม่ก็มีเพลงเก่าๆของ The Impossible อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายๆเพลงเลยเหมือนกันนะคะคุณซูซี่สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะนะคะคุณอ้วนดำขอเพลงคุณแจ้เหรอคะวันนี้ก็ใจตรงกันเนาะนะคะ Grand X แต่ว่าดูเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คุณพวัตทำถึงเพื่อนใช่ไหมคะต่างกันประมาณ5นาทีค่ะแต่ว่าคุณอ้วนดำมาก่อนนะดิฉันอาจจะอ่านไล่จากข้างบนมานะขออภัยนะคะคุณพวัตคะพอดีว่าต้องเป็นเชื่อฉันแล้วนะคะไม่เป็นไรเนาะนะคะก็ฟังด้วยกันได้แหละนะคุณพี่แอลค่ะสวัสดีวันเสาร์สุขกายสบายใจนะคะวันนี้กทม.อากาศดีค่ะท้องฟ้าแจ่มใสตื่นมาแล้วก็เราฟังเพลงเก่ากันเลยนะคะเดี๋ยวบ่ายนี้นะคะใครเป็นลูกช้างมอชอนะคะไปรับน้องรถไฟนะคะก็จะมีกิจกรรมกันที่หัวลำโพงนั่นเองนะคะสนุกสนานคึกคักแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีพี่ๆนะคะที่ไปรับน้องตามแต่ละสถานีต่างๆนะคะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีที่ลพบุรีด้วยนครสวรรค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นห่วงไปนะคะก็ที่กรุงเทพนะคะใครจบมอชอบ้างมีเวลานะคะชวนพี่ๆนะคะลุงป้าน้าอาปู่ย่าตาทวนไปรับน้องรถไฟกันได้นะคะขึ้นรถไฟวันเสาร์วันนี้ค่ะ6มิถุนายนนะคะช่วงบ่ายโมงนะคะที่หัวลำโพงนั่นเองนะคะนี่จริงๆแล้วเขาก็จะมีพร็อพนะคะที่เป็นกระปุกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ระทึกสำหรับกิจกรรมรับน้องรถไฟด้วยในแต่ละปีนะนะคะก็เดี๋ยวพี่แอลนะคะน่าจะได้ไปเนาะนะคะทำถึงพิตินาด้วยนะคะสำหรับรับน้องรถไฟนี่ก็จะมีกิจกรรมวันที่6วันที่7นะคะก็จะถึงเช้าที่เชียงใหม่ก็คือเช้าวันพรุ่งนี้นะคะก็กิจกรรมต่อเนื่องนะคะสำหรับลูกช้างมอชอเจือกใหม่นะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่ลูกช้างมอชอนะคะจะได้เจอกันกับพี่ๆนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยที่จะได้เรียนกันต่อนะคะสำหรับสาขาวิชาต่างๆที่ได้มาเรียนแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมาเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั่นเองนะคะใครมีประสบการณ์ขึ้นรถไฟลูกช้างมอชอกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าเล่าให้ฟังได้นะคะคุณติติสวัสดีค่ะคุณอโนไทยจากแม่ฮ่องสอนนะคะ
คุณรีนูรัต

นะคะอ่านผิดขออภัยนะคะคุณสุนทรีค่ะจากลำปางนะคะวัดวาอารามสวยๆนะคะดอกไม้ก็สวยคุณแม็กๆนะคะเรื่องของราคาน้ำมันค่ะวันนี้น้ำมันปรับราคาลงตั้งแต่ตีห้านะคะ70สตางค์ทุกชนิดค่ะยกเว้นซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95นะคะ 50.99 สตางค์แต่ที่แพงกว่านั้นก็จะมีซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนะคะ57.25 บาทสตางค์อันนี้ลงมา1บาทแล้วนะคะแต่ก็ยังเกือบ60บาทเลยทีเดียวนะคะราคานี้โหร้อนแรงมากนะคะคุณเดชาสวัสดีค่ะนะคะคุณพิมลนะคะคุณอำนวยนะคะสำหรับเช้าวันเสาร์วันนี้แล้วก็คุณแจ็คด้วยนะคะคุณมัณฑนาค่ะวันนี้อยากฟังพลพลนะคะยังยิ้มได้เพลงนี้อยากจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคิดถึงเพลงนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เปิดนะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเพลงใหม่นะอยู่ดีๆก็คิดถึงขึ้นมาว่าเออยังยิ้มได้ของพลพลนะคะใช่ว่าไม่รักแต่รักนะคะรักร้นใจนะคะก็เพลงเพราะๆนะคะเปิดให้ได้ฟังด้วยกันขอบคุณค่ะคุณมัญชนานะคะคุณเจ้าคุณม่วนนะเจ้าฟังด้วยกันนะคะที่กาดคำเที่ยงค่ะคุณติ๊กค่ะอีกท่านหนึ่งจากบางปูค่ะบอกว่านกนางนวลที่บางปูบ้านเราชอบกินกากหมูเออน่ารักจังนะคะต้องกินกากหมูดังนั้นเราต้องเตรียมกากหมูไปใช่ไหมคะเขาจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าอย่างอื่นกินไหมคะแสดงว่านกนางนวลนี่เขาก็คุ้นกับคนอยู่เหมือนกันเนาะที่บางปูนะคะคุณพวัตวันนี้วันแห่งการดื่มน้ำนะคะมันก็เป็นเรื่องสำคัญต่อร่างกายเนาะคุณปิติพัฒน์เสียแรงรักนะคะไม่รู้ใครร้องนะคะเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังกันนะคะดูเวลาก่อนนะคะว่าจะเปิดเพลงไหนได้นะคะก็จะมีงานของคุณถ้าจำไม่ผิดเนาะคุณวิสุทธิ์เจริญวราวงศ์หรือเปล่านะคะถ้าเป็นเวอร์ชันของผู้ชายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเสียแรงรักใคร่นะคะเพลงของสุนทราภรณ์แต่ไม่น่าใช่นะคะแต่ก็มีในเวอร์ชันนะคะที่คุณต้อมเรนโบว์นั้นเอามาร้องใหม่ยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็เดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังเนาะถ้าเป็นเวอร์ชันของคุณวิสุทธ์นะคะน่าจะเป็นเพลงในเวอร์ชันนั้นเนาะนะคะคุณวิสุทธ์ค่ะพอดีเลยชื่อเหมือนนักร้องสวัสดีค่ะนะคะสำหรับวันเสาร์วันนี้คุณรุ่งจากกทม.อีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็คุณทอมมี่นะคะจากเชียงดาวนะคะฟ้าครึ้มๆเหมือนกันที่เชียงดาวเมฆเยอะเลยเห็นภูเขาไกลๆนะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้สวยๆด้วยขอบคุณนะคะ 107.5 ค่ะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะถ้าดูจากแนวเพลงแล้วเป็นเพลงนี้ก่อนละกันเนาะ

0: สียแรงรักนะคะจากคุณวิสุทธิ์เจริญวรวงศ์นะคะเพลงที่คุณฟังเขามาวันนี้คุณปิติพัฒน์นะคะทั้งหลายของเราค่ะ MCOT CM 10075นะคะฝนตกที่หน้าต่างนะคะคุณเปิมศักดิ์นะคะคุณสกลชัยค่ะช้ำคือเราค่ะคุณนิตยาจริงๆมีเพลงเยอะเลยนะคะลองฟังเพลงอื่นไหมนะคะจริงๆก็ฟังเกือบทุกอาทิตย์เลยเนาะก็จริงๆก็เพื่อที่จะแบบกระจายลองฟังเพลงอื่นๆของคุณนิตยาดูบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณนิตยาเนี่ยมีเพลงเห็นบอกว่าเป็นพันเพลงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาก็ถามว่าคุณนิตยาจำได้ไหมว่าเพลงไหนอะไรยังไงนะคะแกก็บอกว่าเข้าห้องอัดเสร็จแล้วออกมาก็ลืมก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพลงมันเยอะมากอะไรอย่างนี้เนาะนะคะมีหลายบทเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะออกไปงานนู่นนี่นั่นทีก็อาจจะต้องมาแบบว่าซ้อมกันอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเพลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนดูไหมคะ เพราะว่าช้ำคู่เราเนี่ยฟังบ่อยมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพลงของคุณนิตยานี่มีเยอะมากนะคะหรือว่าในเวอร์ชันที่ร้องเพลงของไอ้จารันนี่ก็มีเหมือนกันนะคะร้องเป็นคำเมืองร้องเพลงเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะดีนะนะคะ 100.75 Mcord Radio ค่ะเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะคะ
1: Mcord Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
0: MCOT Radio ค่ะ FM 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะ

เดี๋ยวจำเพลงนี้ได้บ้างค่ะงานจากนิวแมนค่ะความจริงใจนั่นเองค่ะคุณออนสวัสดีเจ้าขอเพลงใจพเนจรนะคะคุณอ๊อฟพงพาดวชิระบรรจงนั่นเองนะคะจากบางปูวันนี้นะคะคุณสุภาพสุพรมทำถึงคุณกุ้งไว้เลือกเพลงนี้ให้ค่ะชั่วฟ้าดินสลาย

0: ชั่วฟ้าดินสลายนะคะเลือกเพลงนี้ให้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงคุณกุ้งกิติคุณเชิญส่งมานั่นเองค่ะคุณกุ้งมีหนวด นะคะก็จะใช้เรียกแบบว่าเป็นเหมือนกิมมิกนะคะคุณกุ้งมีหนวดก็คือคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงนะคะเพราะว่าจะมี2กุ้งใช่ไหมอีกกุ้งหนึ่งก็คือคุณกุ้งตรงสิทธิ์ริมจินดานั่นเองพอพูดถึงคุณกุ้งมีหนวดปุ๊บก็นึกถึงคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะคุณมัทนาบอกว่าอ๋อเวอร์ชันนี้สุดยอดนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะชอบนะคะที่ถามถึงมาจริงๆแล้วเพลงของคุณกุ้งเนี่ยมีเยอะมากนะคะเป็น20กว่าอัลบั้มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางอัลบั้มก็จะเป็นเพลงสากลนะคะที่นำมาร้องใหม่นะคะเพลงฮิตเพลงดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเพลงของศิลปินวงอื่นนะคะเอามาร้องบั้มเป็นแบบเป็นทั้งอัลบั้มเลยนะคะโดยเฉพาะงานของ The Impossible นะคะก็มีเยอะเลยนะคะเพลงสนุกเพลงจังหวะเร็วๆชาวดงทัศนาจรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเพลงเก่าๆลูกกรุงอย่างเงี้ยนะคะก็ร้องได้แบบว่าเสียงนุ่มเสียงหวานเสียงหล่อนะคะสำหรับคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงนั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงThe Impossible นะคะก็มีหลายๆเพลงที่คิดถึงบางวันบางสัปดาห์ก็ได้เปิดในเวอร์ชันที่เป็นคอนเสิร์ตนะคะได้กลิ่นอายถึงบรรยากาศของคอนเสิร์ตนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตนั้นแต่ให้ความรู้สึกว่าเออเราก็ได้ฟังศิลปินร้องเหมือนร้องสดอะไรอย่างนี้นะคะนานๆทีเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยวันนี้คิดถึงอีกเพลงนึงนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นเพลงของ The Impossible ค่ะแต่ก็เป็นเพลงเพราะอีกเพลงนึงนะคะที่อาต้อยเศรษฐานั้นร้องเอาไว้แล้วก็เป็นเวอร์ชันพิเศษด้วยนะคะที่ร้องไว้กับคู่ชีวิตก็คือคุณอรัญญานำวงนะคะก็มีไม่กี่เพลงไม่บ่อยนะคะที่เราจะได้ฟังท่านทั้งคู่นั้นร้องเพลงคู่กันนะคะนอกจากวิธีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเช่นเพลงนี้เป็นต้นค่ะรักข้ามขอบฟ้านะคะ
1: ขอ

ขอบคุณครับขอกอดใครฮะขอผมสักนิดหนึ่งนะฮะขอบคุณครับ

0: หวาน
1: ๆขอบคุณค่ะ
0: เพลงคู่นะคะก็เลือกมาให้ได้ฟังกันนี่หายากนะคะเป็นเวอร์ชันพิเศษมากๆนะคะสำหรับระข้ามขอบฟ้านะคะอาต้อยเศรษฐาแล้วก็คุณอรัญญานั่นเองนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ค่ะคุณมัทนาไม่ทานข้าวแล้วนะวันนี้ไม่รับข้าวแล้วใช่ไหมคะอิ่ม เพลงนะคะกินเพลงอิ่มนะคะรักข้ามขีบฟ้านะคะโอ้ไม่ใช่รักข้ามขอบฟ้านะคะเอ็มคาร์เรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่คุณปทุมจากแม่อ่อนสวัสดีค่ะก็เป็นวันที่ดีด้วยได้เช่นเดียวกันนะคุณนิสุทธ์ค่ะนะคะตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยดามอยู่เนาะนะคะขอให้หายดีแข็งแรงในเร็ววันนะคะไม่ดื้อไม่สนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านบางทีร่างกายมันก็อาจจะอยากพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้เราอยู่เฉยๆบ้างอย่างเงี้ยหรือว่านะจังหวะจะไปจับพอดีอุบัติเหตุลื่นล้มหน้าฝนนี่ต้องระมัดระวังเนี่ยดิฉันเองขนาดว่าระวังแล้วโอ้โหจำเบ้าเลยทีเดียวนะคะใช้เวลานี่ยังเจ็บอยู่เลยนะคะเนี่ย 2-3 อาทิตย์แล้วนะคะดีไม่ร้าวกระดูกไม่ปลิ้นของคุณวิสุทธ์นี่กระดูกปลิ้นนะคะเห็นว่ามีราวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะอายุเยอะแล้วยิ่งต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าก็เคยมีผู้ใหญ่ที่รู้จักท่านหนึ่งเนาะท่านอายุเยอะแล้วพอดีว่าไปลื่นในห้องน้ำนะปรากฏว่ากระดูกสะโพกแตกทีนี้พอด้วยความที่อายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็การรักษาดูแลมันก็ต้องดูแลตามวัยด้วยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าท่านก็เดินไม่ได้อีกเลยนะคะทีนี้แหละนะคะมันก็ลำบากนิดนึงนะคะการใช้ชีวิตก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเรื่องของอารมณ์ก็เข้ามามีส่วนก็คือก็อาจจะมีความหงุดหงิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้คนอื่นต้องมาดูแลก็กลายเป็นอย่างนั้น

อไปนะแต่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะหน้าฝนไม่ต้องรีบค่ะก็บอกว่าถ้าฝนตกไม่ต้องรีบวิ่งไม่ต้องกลัวเปียกเปียกไม่เป็นไรนะคะเอาเดินปลอดภัยดีกว่ารองท้องรองเท้าบางทีดอกยางไม่มีแล้วรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยตัวดีเลยนะลื่นปลื้ดเลยนะคะบางอย่างลื่นปลื้ดก็ดีแต่ลื่นอย่างนี้ไม่อยากไม่ไหวนะคะก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกันนะคะบางทีเราก็ไม่ทันคิดเนาะใจไปตรงนู้นแหละเนี่ยนะคะพลาดได้เหมือนกันนะคะขอให้หายป่วยได้ในวันนะคะเอ็มคัทเรดิโอค่ะคุณอลันค่ะแผลในใจนะคะวันนี้เมนูอะไรอย่างเจ้าหันขวดเต้าเจี้ยวนี่คิดถึงราดหน้าก่อนเลยค่ะหรือเปล่านะคะแต่ดูจากเมนูนะคะน่าจะใช่แหละน่าจะเดาทุกเลื่อนมารูปสุดท้ายนะคะใช่แล้วเมนูราดหน้านะคะเมนูโปรดแน่ๆเลยของคุณอลันนะคะคุณพ่อบ้านเข้าครัวนะคะน่ากินแต่ว่าบางท่านก็อาจจะชอบเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ก็ดีนะคะแคลอรี่น้อยกว่านะคะแต่ว่าเวลาที่กินมันเขาก็อาจจะแบบว่าต้องใช้น้ำเยอะนิดนึงนะเพราะเขาจะเส้นมันจะกอดกันรักกันดีผัดใส่ผักคะน้าใช่ไหมคะโอ้มีขมมีไข่หมักหมูต้องใส่ไข่ด้วยนะหมูก็จะได้นุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้เป็นมื้ออร่อยของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันกับอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะ FM 100.75 MHz นะคะ MCOT Radio ค่ะคุณรุ่งจากกทม.ค่ะวันนี้อยากฟังคุณอ้วนวารุณีช่วยเลือกให้ด้วยนะคะขออนุญาตดูเวลาก่อนนะคะหรืออีกประมาณไม่ถึง6นาทีนะคะก็งั้นขออนุญาตเป็นเพลงนี้ก่อนได้ไหมเลือกเพลงนี้ให้นะคะที่อาจจะไม่เคยฟังหรือใครอาจจะเคยฟังเพราะนะคุณสกลชัยค่ะวันนี้เตียบุญสูงเนินค่ะเพลงนี้จริงแล้วเป็นเพลงที่หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็จะมีหลายๆศิลปินนั้นเอามาร้องกันอยู่วันหน้าสว่าง

0: วนาสวัสดนะคะคราวนี้แล้วเป็นเพลงนี้เนาะคุณนิตยาบุญสมเนินนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะ 8:58 นาทีเดี๋ยว 9:00 นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะของเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะจะดำเนินการเจาะถนนค่ะเพื่อดึงระบบไฟฟ้าเข้าคูเมืองนะคะบริเวณหน้าวัดป่าเป้าถนนมณีนพรัตน์นะคะเส้นนั้นก็จะเลยตลาดช้างเผือกมาแล้วนะคะเลยก่อนที่จะก่อนที่จะตรงไปนะคะที่จะไปออกทางไหนนะทางหมู่กระทะตรงนั้นนะคะก็เป็นว่าเลยจากแยกช้างเผือกประตูช้างเผือกมาแล้วนะคะระบบไฟฟ้านะคะที่จะดำเนินการนะคะก็จะต้องปิดการจราจร1ช่องทางนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้เป็นช่วงเป็นระยะไปก็ระมัดระวังนะคะลดความเร็วปฏิบัติตามสัญญาณจราจรของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะดำเนินการเนี่ยไม่แน่ใจว่าถึงกี่โมงแต่ว่าเห็นว่าจะเริ่มตั้งแต่9:00 เช้าเป็นต้นไปนะคะระมัดระวังด้วยค่ะเส้นทางนั้นเพราะว่าถนนก็ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่เนาะปิดไป1เลนก็จะเหลืออีกแค่เลนเดียวเท่านั้นเองแถวหน้าวัดป่าเป้านั่นเองนะคะรัชจุด5อสมทเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะสักครู่เดียวเนาะฟังสิ่งที่น่าสนใจครับเดทข่าวการต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะกลับมาชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะเพลงเก่าของเรารัชจุด5 Mcord Radio ค่ะสำหรับวันเสาร์วันนี้วันที่6เดือน6นะคะหลายคนนะคะเตรียมกระเป๋าไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าก็จะมีหลายๆอย่างมาล่อตาล่อใจนะคะ6เดือน6นะคะโปรเยอะเลยแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้ามาที่แบบเล็งจะซื้อไว้นะคะเขาอาจจะแบบว่าขึ้นราคาแล้วก็ลดลงมาหรือเปล่าก็ลองดูละกันนะคะฟังข่าวกันสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

0: ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลดทาง
4: รายเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

จ้นันพลแก้วการจากแกรนด์เอ็กซ์นะคะเพลงนี้เชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครนะคะคุณฟังเลือกไว้ค่ะวันนี้ทางไลน์ของเราอีกหนึ่งข้อความนะคะคุณอ้วนดำค่ะที่ MCOTCM10075

อยากบอกรักนะคะฟรุตตี้นั่นเองค่ะคุณชมพูแล้วก็คุณปิงฟรุตตี้ทีนี้อาการคุณปิงไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างแล้วล่าสุดนี้ก็คือเห็นว่าอาการก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นสโตรกทีนี้คุณเดชาขอไว้ค่ะเจงกิสค่ะเราย้ายสเปิลเราเยื่อนสับไป

สนุกดีนะเจงกิสข่านนะคะจากโปรยุสุไบร์นั่นเองคุณเดชาขอไว้นะคะทั้งล่างของเรา MCOT CM 10075นะคะส่วนคุณปีบ้านเฮาบ่ลืมวานซื้อนะเจ้าจากลับปูนสันปยังหลวงบัตันจะขอป้าแช่มเหรอคะรอยัลสเปนรอยัลสไปป้าแช่มนี่เป็นพอดีเลยนะก็คือเปิดไปแล้วแหละไม่ทันเปลี่ยนได้ไหมคะแต่ป้าแช่มเป็นของแกรนด์เอ็กซ์หรือเปล่าคะ

ใจสยิวนะคะจาก Macintosh นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพลงของ Radio Sprite นี่ก็มีเขาคิดถึงเพลงอื่นเหมือนกันนะคะก็เลยขออนุญาตแล้วเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะคะจาก Forever ค่ะสวยในซอยสวยในซอยสวยที่สุดคือมีบ้านอยู่หลังเดียวเป็นของRadio Spriteในเวอร์ชั่นจาก Forever นะคะ

Driver ค่ะสวยในซอยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ฟังในแบบต้นฉบับ Royal Sprite แต่ก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นน้องๆ Royal Sprite เลยทีเดียวสวัสดีจากโคราชค่ะนะคะคุณเสกสิทธิ์ค่ะวันนี้อยากฟังลำดวนทองดีใช่ไหมคะคุณวิรัตนะคะแต่ก็เพลงนี้นานๆมีคุณผู้ฟังขอมาทีนึงเหมือนกันนะคะคุณเล็กอนิกาวันนี้เพลงเพราะค่ะเคยฟังแต่ไม่รู้จักชื่อเพลงบางเพลงแต่ก็ร้องได้ใช่ไหมคะพอเพลงมาก็ร้องได้เลย

เลยนะคะเอาอีกมันก่อคุณพวัตนะเจ้าเอ็มคาร์เรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่คึกคักคึกคักนะคะคุณหมอชาวบ้านนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะส่วนจากลำพูนวันนี้ค่ะโดนเปลี่ยนขอมาช้ากว่านิดนึงนะคะก็เลยเป็นเพลงนี้ค่ะจังหวะก็คึกคักเหมือนกันนานๆก็เปิดทีมกันนะนะคะเพลงนี้ส่วนใหญ่คนนี้เขาร้องเพลงเขาจะมีแผ่นซีดีติดตัวอยู่ตลอดเวลา นึกออกไหมตู้ดีเรกนั่นเองสตาร์บังโพมันโกจริงๆ

เป็นไงคะสอบบังโพดนะคะก็คือหัวฟังคุณตู้ดิเรกใช่ไหมคะแต่สมองอ่ะคิดถึงภาพคุณตู้ดิเรกกำลังเต้นอยู่นะคะใส่ชุดมีสายสะพายเป็นแผ่นซีดีแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บตลอดเวลานะคะก็เป็นสไตล์ของคุณตู้ดิเรกอมาตยกุลนั่นเองนะคะแต่จริงๆก็คิดถึงเพลงที่ร้องไว้กับคุณอ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆนี่แหละนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะไผ่บ่ม่วนเฮาม่วนแม่ก่อคุณหมอชาวบ้านนึกถึงพี่หนูเลยพี่หนูก็ชอบพูดไผ่บ่ม่วนเฮาม่วนนะคุณบูพุนหรอคะนะคะไม่แน่ใจอันผิดขออภัยนะคะสวัสดียามสายขอเพลงคุณแจ้แดนุพลค่ะคุณแจ้เปิดไปแล้วค่ะนะคะเชื่อฉันอย่าลองไปเชื่อใครเปิดแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวลองเปลี่ยนศิลปินดูนะคุณน้องค่ะสุขสันต์วันเสาร์ค่ะวันเสาร์แสนสุขนะคะคุณรุ่งค่ะนะคะนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอบคุณที่ส่งดอกยี่เข่งมาให้ดูนะคะภาคกลางก็คงชื่อเหมือนกันค่ะ

มีอีกท่านหนึ่งก็บอกยืนยันว่าภาคกลางก็เรียกดอกยี่เข่งเหมือนกันสวยนะคะคุณธินกรนะคะขอเพลงอยู่เพื่อใครนะคะคุณธินกรอยู่ลำพูนค่ะคุณดำรงค่ะมิสเตอร์ดำรงนะคะถามถึง The Innocent ค่ะสอบตกนะคะสอบตกนี่ก็จังหวะได้พอดีเนาะน่าจะได้ไปต่อ ม้วนแม่กับเจ้าคุณนกถ้างั้นแล้วน่าจะได้เป็นนี่เลยละกันนะคะสิ่งที่คุณฟังทำจริงมากจากลำพูนค่ะ

สอบตกค่ะ The Innocent ค่ะท่านผู้ฟังจากลำพูนเลือกมานะคะ775อสมทเชียงใหม่ M Card Radio นะคะสำหรับเช้าวันเสาร์วันนี้ด้วยกันกับทรินีทีคาพอแล้วก็คุณผู้ฟังอีกทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณเสกสิทธิ์ครับเพลงลำดวนทองดีเนี่ยอาจจะเป็นเพลงลูกกรุงเนาะเมื่อกี้ไม่ทันบอกเนาะแต่ว่าก็จะแบบว่าเพลงลูกกรุงอะค่ะจะเปิดช่วงของพี่เอวสุรมวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เวลาจะเยอะกว่านะคะถึงเที่ยงเลยค่ะยังไงเดี๋ยวรบกวนเปลี่ยนเพลงได้ไหม

เขาอนุญาตนะคะเพราะวันช่วงของดิฉันเองเนี่ยจะเป็นเพลงสตริงนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะฟังจากวิทยุน้อยเหมือนกันนะคะเชื่อมกับบลูทูธได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเสียงดังฟังชัดสนุกนะคะก็ติดตามด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะคุณพวัฒน์ค่ะออกมาเต้นกับม่วนเนอร์อุบดายอิวหะแต่ก็อยากฟังใช่ไหมจริงๆคุณผู้ฟังขอแกรนด์เอ็กซ์เอาไว้นะคะแต่พอดีอีกท่านหนึ่งขอมาก่อนเนาะก็เลยเปิดอีกเพลงไปนะคะโตชิริกนะคะติ๊กชิโร่ค่ะ

ใครเต้นบ้างคะขยับแข้งขยับขานะคะสดใสสดใสนะคะจากดร.มนัสวินนันทเสนีผู้ชื่อจริงอ่ะรู้จักไหมน่าจะไม่รู้จักนะคุณติ๊กชิโร่นั่นเองนะคะก็เป็นอดีตสมาชิกนะคะอดูดอดีตสมาชิกของพลอยนั่นเองตอนนั้นก็ร้องนำด้วยใช่ไหมแล้วมีตำแหน่งก็คือเป็นมือกลองด้วยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวงพลอยก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็ทำเพลงด้วยกันกับคุณแจ้แดนอภพลแก้วกานะเป็นวงแบ็กอัพนะคะก่อนที่จะมาทำเพลงของวงเองนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณติ๊กเองนะคะพี่ติ๊กเองเขาก็มีผลงานนะคะทำเพลงกับพลอยอยู่ประมาณ3อัลบั้มด้วยกันนะคะเพลงนี้คุณภวัตเลือกไว้นะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM 100075นะคะดิ้นกันไหมลุงเหรอคะนะคะคุณเสก

0: กซิตสมองจน
1: ๆ
0: ถ้าสมองจนๆก็วงพลอยใช่ไหมนะคะวงพลอยนะคะไปต่อค่ะคุณพจีขอเล่าเล่าว่าเล่ามาเลยไปต่อนะคะหมอชาวบ้าน 100.75 M Radio ค่ะ

0: ทุกคนก็เท่าเทียมกันนะคะเพียงแต่ว่าสังคมมันมีอะไรที่เป็นตัวกำหนดนะคะแบ่งชนชั้นกันอยู่เนาะนะวงพลอยค่ะสมองจนๆนั่นเองนะคะคุณฟังเลือกไว้ค่ะทางไลน์ของเราอีกหนึ่งข้อความนะคะ MCOT CM 10075จากโคราชนะคะที่นครราชสีมาค่ะขอบคุณด้วยทางไลน์ของเรานะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูง

0: ด12ชั่วโมง
1: ซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

พิตินาค่ะอยากฟังคำนั้นตลอดไปนะคะคุณฟังเขามาจากกรุงเทพวันนี้นะคะพี่แอลค่ะนานก็มีคุณผู้ฟังถามถึงมาทีหนึ่งนะคะคุณประจีบอกว่าได้ดูสกู๊ปเปิดตัวพิติครั้งแรกด้วยเหมือนกันเป็นรายการเพลงช่วงดึกนะคะแล้วก็คุณพ่อดูอยู่ด้วยพอดีเช้ามาปรากฏว่าพ่อต้องไปหาซื้อเทปกันเลยทีเดียวนะคะแล้วลูกค่ะฟังจนเบื่อพ่อชอบลูกก็ได้ฟังไปด้วยอันนี้ดีนะคะ M Cloud Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะฟังเพลงด้วยกัน

9:48 แล้วค่ะเพลงนี้ที่คุณอลันขอไว้นะคะจากอัลบั้มวัตถุไวไฟนะคะอัมพลลำพูไมโครนะคะ

จเลยค่ะงานจากอำเภอลำพูนั่นเองนะคะไมโครที่กำลังฟังช่วยเลือกไว้นะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ FM 100.75 MHz นะคะส่วนเพลงนี้คุณออนค่ะสัมปะตองนะคะถามถึงคุณอ้อพงษ์พัฒน์วัชิระบรรจงค่ะเพลงนี้ยาวนิดนึงนะใจพเนจร

0: จพเนจรนะคะคุณอ๋อพงพัฒน์วัชิระบรรจงค่ะเพลงที่คุณฟังทำถึงเอาไว้อีกหนึ่งเพลงของเรา
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer
0: รวมถึงเพลงนี้ด้วยนะคะท่านหนึ่งค่ะคุณเปิมศักดิ์ขอไว้นะคะ

0: พิเศษก็จะกลับมาร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งบัตรคอนเสิร์ตก็โซลด์เอาท์ไปเรียบร้อยครั้งแรกมาเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆมาตกที่หน้าต่างค่ะน่าจะได้สุดท้ายแล้วล่ะสำหรับวันนี้นะคะไปไหนยังไม่ได้เปิดค่ะติดกันไว้ก่อนขออภัยเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพี่อุ้ยวิรินพัฒน์นั่นเองมีเพียงพร้อยๆคุณได้ติดตามกันด้วยนะคะช่วงบ่ายก็มีเพลงสากลดีๆให้คุณได้ติดตามกันนะคะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามไทยนี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าว
2: สาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพท.สั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลังจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอ

0: เอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอดเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
10: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะทักทายต้อนรับก็สู่ชั่วโมงการฟังเพลงค่ะในวันหยุดพักผ่อนสบายๆนะคะฟ้าครึ้มๆแบบนี้เหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็นอนหลับแบกหมอนจริงๆเลยใช่ไหมคะวันเสาร์ค่ะ6มิถุนายน2569ได้เวลาฟังเพลงด้วยกันที่นี่2ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะกับดิฉันวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกียรติกรค่ะตามใจเฟลโลวันนี้จะตามใจคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าอยากจะฟังเพลงไหนนะคะเพลงเพราะเพลงไหนที่โดนใจแล้วก็อยากจะฟังนะคะมอบให้กับตัวเองก็ได้นะคะมอบให้สำหรับทุกๆท่านกันได้ที่นี่เลยค่ะมอบความสุขเสียงเพลงนะคะทุกๆวันไม่มีวันหยุดราชการค่ะนะคะทาง LINE ID ของเราทักทายข้อความกันมาได้ค่ะที่ MCOTCM10075 LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเรากันด้วยนะคะฟังสดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.netหลากหลายช่องทางหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทักทายกันมานะคะแหมคุณผู้ฟังน่ะน่ารักนะบอกให้ทักทายก็ทักทายกันมาปุ๊บปั๊บเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพวัตนะคะฟังเพลงเพราะกันอยู่นะคะต่อเนื่องกันนะคะจาก2ชั่วโมงที่ผ่านมากับน้องอ้อมนะคะสุขสันต์วันเสาร์ค่ะวันนี้ Saturday นะคะไม่ใช่ Friday ส่งผิดนะคะคุณออยนะคะขอบคุณมากด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้าก็มีแต่เมฆมีแต่ฝนฟ้ามีแต่ฟ้านะคะส่งกำลังใจให้หลายๆพื้นที่นะคะที่มีเหตุน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยน้ำรอการระบายค่ะเห็นภาพที่แม่ฮ่องสอนแล้วนะคะตกทุกวันตกหนักด้วยนะคะเพราะอย่างวันนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่สีแดงด้วยนะคะฝากความห่วงใยนะคะไปยังพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนด้วยค่ะโดยเฉพาะชาวแม่เสรียงแล้วก็สบเมยนะคะเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยเยอะจริงๆเลยทีเดียวค่ะขณะที่แม่สามแลบมานะคะมีการเร่งเปิดทางน้ำค่ะเพื่อเอาสิ่งกีดขวางนะคะออกจากคอสะพานตอนนี้ไปถมคอสะพานเข้าให้แล้วนะคะน้ำป่ามันไม่ได้มาแค่น้ำสิคะมันมาทั้งโคลนมีทั้งกิ่งไม้ต่างๆจำนวนมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเอารถแบ็คโฮลเนี่ยไปขุดเนี่ยนะคะน่าจะได้หลายลำอยู่เหมือนกันนะคะไปขวางทางน้ำค่ะก็ทำให้เกิดการกัดเซาะ

ได้รับความเสียหายนะคะผู้คนก็ได้รับความลำบากนะคะในการสัญจรไปมาตอนนี้เส้นทางถูกตัดขาดนะเห็นว่าผู้ใช้เส้นทางนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโรนะคะที่วิ่ง

ไอ้ก็นะคะเราก็มีนะคะฝนนะบางคนบอกไม่ชอบฝนเลยนะคะนะก็มีเพลงไม่ชอบฝนด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะทักทายกันมาก็อยู่ทางนี้นะคะก็เริ่มแล้วนะคะมืดๆครึ้มๆเมฆลอยต่ำมากๆเลยนะวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังแล้วกันค่ะเพลงไหนที่อยากฟังนะคะทักทายแล้วก็เพิ่มเติมกันมาได้ที่นี่เลยค่ะ

แล้วมันจะผ่านไปนะคะเธอไม่ชอบฝนค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะเป็นช่วงของหน้าฝนใช่ไหมล่ะคะโดมจารุวัฒน์ค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกันไว้ถนนสายนี้ด้วยนะคะงานจากเว่ยเว่ยฮานั่นเองนะคะถนนสายนี้แหมก็มีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะคะรถติดใช่ไหมคะไปถนนเส้นไหนเนี่ยก็มีแต่รถติดวันศุกร์แห่งชาตินะคะแล้วมันก็ผ่านไปค่ะมาวันนี้นะคะมาวันนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปเที่ยวกันดีกว่านะคะวันนี้เราออกนอกเมืองกันนิดนึงไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเหนื่อยล้าจากงานใช่ไหมคะชีวิตที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้ร่างกายนะคะเราก็ต้องการความสดชื่นใช่ไหมคะตอนนี้คุณที่กำลังมองหาที่ชาร์จแบตให้กับชีวิตคุณที่ที่คุณจะได้ผ่อนคลายอากาศดีๆวิวสวยๆนะคะอาหารก็อร่อยด้วยกาแฟอร่อยนะคะฟังเสียงนกร้องกันค่ะลมพัดโชยวันนี้เรามีพิกัดที่อยากจะให้ไปสัมผัสกันนั่นก็คือที่ไหนคะไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะเรามุ่งหน้ากันไปเลยนะคะเดินทางออกจากเชียงใหม่เนี่ยมุ่งหน้าสู่แฟเมี่ยงกันนะคะแฟเมี่ยงคาเฟ่ปังไฮเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราจะเปลี่ยนวันธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นวันพิเศษสำหรับทุกท่านกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่คาเฟ่ธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าคือโอเอซิสกลางป่าใหญ่เลยทีเดียวผสมผสานความร่มรื่นของต้นไม้โบราณแล้วก็สายน้ำลำธารใสสะอาดไหลผ่านค่ะทำให้สดชื่นได้อย่างลงตัวที่สุดเลยแฟเมี่ยงคาเฟ่นะคะเรื่องของอาหารการกินนะคะแน่นอนนี่ฟินมากๆเราเริ่มต้นกันด้วยพระเอกของที่นี่ค่ะก็คือกาแฟเทพเสด็จกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆปลูกท่ามกลางป่าชาเมี่ยงนะคะความหอมนี่อย่าบอกใครเลยหอมอบอวลขึ้นจมูกจริงๆรสชาติก็กลมกล่อมละมุนหรือว่าที่ใครๆนะคะที่ไม่ทานกาแฟแนะนำให้สั่งชาเมี่ยงค่ะชาเมี่ยงนะคะชาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของปางไฮจิบอุ่นๆนะคะคู่กับอาหารจานโปรดเมนูอาหารคาวหวานของทางร้านก็นั่งทานกันแบบชิลๆนะคะนั่งริมติดริมทานเลยแล้วก็เชิงเขาที่เขียวขจีแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ามาเช้าเย็นกลับมันยังไม่จุใจอยากจะดื่มด่ำกับธรรมชาติที่นี่เนี่ยนะคะเราก็มีห้องพักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์เก๋ๆเห็นวิวแบบพาโนรามานะคะสไตล์ธรรมชาติไว้คอยต้อนรับด้วยค่ะลองคิดดูนะคะตกเย็นนั่งปิ้งย่างกันเงี้ยนะคะทำจิ้มจุ่มเงี้ยนะคะจิบเครื่องดื่มเพลินๆฟังเสียงน้ำใสนะคะพอตกดึกนอนห่มผ้าอุ่นๆนะคะท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีตื่นเช้ามาปุ๊บนะคะมีอาหารนะคะมีหมอกจางๆโอ้โหนะคะนึกภาพดูสิคะเหมือนลอยเหมือนลอยเหนือน้ำนะคะทิวเขานี่แหละค่ะคือการพักผ่อนอย่างแท้ทรูค่ะกิจกรรมระหว่างวันเราก็มีเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเราก็จะได้แบบว่าผ่อนคลายนะคะได้ความสดชื่นอย่างแน่นอนนะคะอย่างช่วงวันหยุดนี้ก็ไม่ต้องไปไหนไกลให้ธรรมชาติบำบัดกันนะคะแวะมาเช็คอินกินเที่ยวแล้วก็พักผ่อนกันที่แฟเมี่ยงคาเฟ่แฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จกันนะคะเจ้าบ้านน่ารักมากๆเลยนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศหลักล้านแต่ว่าราคาเบาๆพร้อมต้อนรับทุกคนกันอยู่ค่ะแฟเมี่ยงปางไฮเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ของเราครบทั้งที่พักคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารท่ามกลางพื้นป่าสอบถามข้อมูลนะคะหรือว่าสำรองห้องพักล่วงหน้าไปกันที่นะคะ Facebook Page แฟเมี่ยงแฟเมี่ยงกันได้นะคะหรือจะโทรศัพท์ค่ะ0612842882นะคะก็สามารถที่จะโทรกันได้นะคะสอบถามกันไปได้0612842882ค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ิดให้ฟังแล้วนะคะสลักจิตค่ะแล้วก็ดวงใจความหมายดีๆต่อเนื่องกัน2เพลงแบบนี้ด้วยนะคะเพลงเพราะมีให้ได้ฟังกันที่นี่ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะสุขสันต์วันหยุดด้วยละกันเนาะวันเสาร์นะคะสบายๆกันไปนะคะมีอะไรก็ทำไปนะคะแต่หลายคนก็นะคะส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะที่จะต้องยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะคะตั้งแต่วันที่4จนถึง21มิถุนายนนี้ก็รอลูกหลานใช่ไหมคะในช่วงของวันหยุดเนาะแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแอปนะคะหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำในเว็บไซต์ได้นะคะทำในไปที่ธนาคารก็ได้นะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์นะคะอันนี้จะเน้นในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราไปยืนยันสิทธิ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเดินทางเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องมีคนดูแลค่ะลูกหลานจะต้องไปด้วยนะคะอาจจะเดินทางไม่สะดวกเนี่ยจะต้องไปตามห้างต่างๆเพราะว่าธนาคารของรัฐ5แห่งนะคะก็คือออมสินกรุงไทยธกส.ธอส.แล้วก็อิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยคือธนาคารปกติก็จะหยุดใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์แต่ว่าตามห้างสรรพสินค้าก็ยังคงเปิดอยู่นะคะในช่วงกลางวันจนถึง6โมง7โมงนะคะถึง6โมงเย็นนะคะก็มีเปิดบริการกันด้วยก็ไปยืนยันสิทธิ์กันได้นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะคะเฉพาะสาขาที่อยู่ในห้างเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องรอใช่ไหมคะสำหรับวันธรรมดานี่ก็อาจจะคนแน่นนะคะฝนก็ตกอีกต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลองไปติดต่อนะคะทางธนาคารกันได้นะคะในห้างกันละกันหรือว่าจะให้ลูกหลานเนี่ยทำผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการนะคะรวมถึงธนาคารทั้ง5แห่งของรัฐด้วยวันที่17กรกฎาคมค่ะก็จะมีการประกาศผลนะคะช่วงนี้ก็จะมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์นะคะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเขาก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมประกาศในวันที่17กรกฎาคมแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการต่างๆตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะว่าเป็นคนไทยอายุ18ปีหรือเปล่าจนจริงไหมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นผู้ที่รับรองนะคะแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ตามเงื่อนไขนะคะไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีบัตรเครดิตไม่มีสินเชื่อเกินที่กำหนดรวมถึงทรัพย์สินบ้านที่ดินแล้วก็ยานพาหนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการด้วยวงเงินก็เท่าเดิมค่ะก็คือ300บาทนะคะในการสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่าขนส่งสาธารณะนะคะ750บาทต่อเดือนนี่นะคะรวมถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดด้วยก็อย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์ได้นะคะวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองนะคะทักทายคุณต้นน้ำนะคะจากสุราษฎร์ธานีด้วยที่รายงานตัวกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ก่อนนะคะกับโทนี่ผีค่ะวันนี้ไม่ได้สังเกตเลยนะคะว่าวันนี้6เดือน6ด้วยอู้จริงด้วยสิคะทางเชียงใหม่เนี่ยเหมือนกันกับทางสุราษฎร์หรือเปล่านะคะยังไงคะไม่มีแดดเลยเนี่ยนะคะไม่ออกเลยเนี่ยนะก็มีแต่ฟ้ามีแต่ฝนนี่แหละนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณช่อดอกไม้สีม่วงสวยสดใสกันเลยทีเดียวนะคะจากคุณสมพลของเราค่ะ

ที่สถานีตอนนี้ฝนเริ่มลงแล้วนะคะเริ่มลงเม็ดแล้วด้วยค่ะไม่ให้ไปค่ะกับ Tree Man Down ของเรานะคะค่ำคืนนี้ตอน 20:20 นะคะถึง 20:50 เนี่ยกดช่อง9 Mcot HD ของเรากันได้ค่ะจะพาทุกท่านไปชมนะคะ One Day Trip สุดฟินที่โคราชกันค่ะจะตามรอยกับคุณเต้ยพงศกรแล้วก็คุณเซนสุภวงศ์นะคะสุภพงศ์ค่ะไปสัมผัสเสน่ห์เกษตรไทยตั้งแต่พายคายักค่ะชิมข้าวโพดหวานแล้วก็เก็บองุ่นสดจากต้นไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูประดับพรีเมียมสามารถติดตามชมกันได้ในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นอายเกษตรนะคะวันเสาร์นี้คืนนี้20:20ถึง20:50ช่อง9Mcot HD นะคะแล้วก็รับชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ BAAC Thailand กันได้นะคะรับชมย้อนหลังนะคะผ่านทางทกส. Thailand ของเรากันได้เลยหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรนะคะไปชมผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะโฮมเมดจากองุ่นแดงแล้วก็มัลเบอรี่กันด้วยนะคะมีอะไรที่มีนะคะประโยชน์แล้วก็แปรรูปนะคะเพิ่มมูลค่ามากมายหลากหลายจริงๆเลยนะคะติดตามกันได้ค่ะในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นอายเกษตรคืนนี้ค่ะ

ที่จบไปนะคะเฟรชเช่นนะคะกับขอเวลานะคะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวละกันนะคะ11นาฬิกาได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งกดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งจนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4%และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS โดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเต

0: เอกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอบุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้นายคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและส่งประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

นอกห้องส่งนะคะฝนตกแล้วแล้วก็หยุดแล้วด้วยนะคะพกร่มกันไว้ดีกว่านะนะคะไม่ธรรมดาค่ะกับเบลสุพลยังมีร่มกันเหงาด้วยกับเคที่แปซิฟิกนั่นเองนะคะตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้หยุดตกกันแล้วหรือยังนะคะขับรถขับราบนท้องถนนนะคะทั้งสายหลักสายรองก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยอย่าขับเร็วนะคะค่อยๆไปค่ะแล้วก็เช็ครถก่อนออกเดินทางไกลด้วยนะคะด้วยความห่วงใยกับอสมทเชียงใหม่ค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะต้องแจ้งสักนิดนึงสำหรับเรื่องของการทำถนนหนทางนะคะมีประกาศนะคะของทางจราจรนะคะบอกว่าวันนี้จะมีการเจาะถนนเพื่อดึงระบบไฟฟ้าถนนมณีนพรัตน์ตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นมาแล้วนะคะช่างผู้ดูแลแล้วก็ระบบไฟฟ้าของเทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการเจาะถนนเพื่อดึงระบบไฟฟ้าเข้าคูเมืองบริเวณหน้าวัดป่าเป้าถนนมณีนพรัตน์นะคะใครที่มีความจำเป็นนะคะจะต้องใช้เส้นทางนี้ใช้เส้นทางอื่นแทนนะคะหลีกเลี่ยงกันนิดนึงจะได้ไม่เสียเวลาค่ะเพราะว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจร1ช่องทางในบริเวณดังกล่าวด้วยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เทศกิจเนี่ยอำนวยความสะดวกเฝ้าสังเกตการเป็นระยะนะคะใช้รถใช้ถนนนะคะบริเวณดังกล่าวนี้ก็ด้วยความระมัดระวังกันสักนิดนึงละกันค่ะแจ้งไว้เป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านนะคะสำหรับการเดินทางของเราค่ะวันนี้เดินทางใกล้ๆนะคะปลอดภัยกันไว้ก่อนดีกว่าลำพูนฝนตกแล้วนะคะ เห็นข่าวรถตู้ชนน้องวัวนะคะไม่รู้ว่าเจ้าของวัวเนี่ยตอนนี้หาเจอกันหรือยังนะคะแต่ยังไงแล้วก็ตามนะคะแม่เหี้ยตกหยุดจ้าขอบคุณมากๆนะคะอยู่บ้านฟังเพลงนะคะฟังเพลงอยู่ที่บ้านกันดีกว่าเนาะ 2 3 4ถ้าออกไปไหนก็อย่าลืมพกร่มไปด้วย

0: คนเมืองก็จะบอกว่าตกมาเตื้อฟ้าตกมาเตื้อฝนตกมาใส่คนหน้าหักอย่างเฮา คิดถึงนะคะกับแพรวคณิตกุลค่ะนะคะถ้าเกิดว่าฟ้าหลังฝนก็จะได้เห็นดาวชัดขึ้นใช่ไหมคะวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ค่ะรอชมดาวเคราะห์ชุมนุมกันได้เลยดาวศุกร์จะเคียงดาวพฤหัสบดีในช่วงหัวค่ำนะคะดาวศุกร์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีนั้นจะปรากฏให้เราได้เห็นใกล้กันบนท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันตกจริงๆนะคะเราก็เห็นแล้วนะคะเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะคะศุกร์สว่างกว่าเพื่อนเลยนะคะเห็นเด่นชัดเลยก็ยังว่าเอ๊ะนะคะเป็นดาวอะไรปรากฏว่าเป็นดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีค่ะโดยในวันที่9มิถุนายนนี้นะคะดาวเคราะห์ทั้ง2ดวงก็จะปรากฏในตำแหน่งที่ใกล้กันที่สุดเลยตอนนี้อาจจะห่างกันนิดนึงนะคะเริ่มสังเกตได้ทางด้านทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลา 3:00 นเกือบ20นะคะ 3:00 น20นาทีนอกจากนี้นะคะในช่วงดังกล่าวก็จะสามารถเห็นดาวพอลลัคส์นะคะแล้วก็ดาวคัสเตอร์ดาวฤกษ์สว่างเด่นในกลุ่มดาวคนคู่ปรากฏเคียงคู่ทางด้านขวาอีกด้วยนะคะโอ้โหบนท้องฟ้านะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสังเกตเนี่ยเราจะเห็นนะท้องฟ้าแต่ละวันเนี่ยสวยทุกวันเลยนะคะแต่ยังไงแล้วก็ตามตอนนี้ท้องเริ่มหิวแล้วค่ะเรากำลังจิ้มดูร้านในมือถือกันอยู่ใช่ไหมคะว่าเอ๊ร้านไหนบ้างนะนะคะที่เราจะไปชิมความอร่อยกันได้นะคะวันนี้บอกเลยค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ใครกำลังคิดไม่ออกว่าวันนี้จะกินอะไรดีเที่ยงนี้จะกินอะไรแนะนำก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2บนถนนวงแหวนรอบ2ค่ะใกล้แยกศูนย์ราชการสารกลางเชียงใหม่อยากจะให้ลองนะคะหลับตานึกภาพตามสักนิดนึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้อนๆนะหิวเลยใช่ไหมคะกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็ดตุ๋นเนี่ยลอยมาเลยนะคะน้ำซุปเข้มข้นนะคะที่เคี่ยวจนหอมฟุ้งกลิ่นของเครื่องยาจีนอ่อนๆค่ะลอยขึ้นมาจากชามเนื้อเป็ดตุ๋นจนเปื่อยนุ่มหนังเป็ดนุ่มนะคะละลายในปากเลยเนาะเสิร์ฟพร้อมกับเส้นที่คุณชอบนะคะโรยผักสดๆกระเทียมเจียวหอมๆคิดก็นะน้ำลายสอแล้วใช่ไหมคะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2เนี่ยนะคะเราใส่ใจตั้งแต่น้ำซุปหม้อแรกของวันตุ๋นเป็ดอย่างพิถีพิถันให้ได้รสชาติกลมกล่อมแบบต้นตำรับกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อจริงๆแล้วชอบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบหรือว่าจะสั่งกลับบ้านก็อร่อยไม่แพ้กันนะที่สำคัญไม่ใช่วันที่เราหิวมากที่สุดนะคะแต่คือวันที่เราได้กินของอร่อยโดยไม่ต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตอนนี้คุณคิดว่าเที่ยงนี้กินอะไรดีนะคะเรามีคำตอบให้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2มิชลินไกด์6ปีซ้อนค่ะกำลังรอคุณอยู่นะคะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่ 9:00 นจนถึงบ่าย 3:00 นนี้เท่านั้นและมาเติมความสุขในมื้อกลางวันกันได้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2พิกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะถนนวงแหวนหน้าสารกลางหลังเรือนจำหญิงค่ะจากอุโมงค์เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ชะลอนิดนึงนะคะเตรียมชิดซ้ายเดิมก็คือร้านจรัญมโนเพชรสายหมอกกับดอกไม้นั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปชิมความอร่อยนี้กันได้นะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2โทรศัพท์0951535636 0951535636ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ในกองฮักได้บ่อค่ะเป็นลุลาดูเอ็ดกับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะโปรเจกต์ Learn Original ค่ะตอนประชุมเนี่ยก็แบบเราก็นั่งฟังเรื่องไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วพี่ลุลาต้องเล่นนะคะเอ้าต้องเล่นหรออะไรเงี้ยน้องมั่นใจมากเลยใช่ไหมว่าพี่จะเล่นได้
0: เป็น behind the scene นะคะแต่ว่าเราก็อยากที่จะให้ได้ฟังความน่ารักนะคะของสองคนนี้ฮักได้บ่อลุลาและโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะ

ผิดคิวนิดหน่อยนะคะฮักได้ก่อวันใหม่กับลาล่าค่ะแซงคิวฮักได้ก่อฮักได้บอกกันไปนะคะขอบคุณคุณแอร์โชกุลด้วยนะคะที่บอกว่าสัญญาณวิทยุขาดหายไปนะแต่ว่าเราเช็คออนไลน์เนี่ยออกปกตินะคะทั้งทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect และที่ radio.network.mcot.net บนหน้าปัดวิทยุตอนนี้นะคะเรากำลังเช็คกันอยู่นะคะเพราะว่าฝนตกใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แจ้งผลการรับฟังกันมานะคะที่ไหนชัดเจนยังไงไม่ชัดเจนยังไงแจ้งกันมาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

0: มเหรอฮะมีเหลืองหมดเอาเส้นใหญ่ได้ไหม
1: แล้วเส้นเล็กเธอมีหรือเปล่า
0: เส้นเล็กมีแต่วันนี้ไม่ขายถ้าอยากได้สอนผมพูดภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมล่ะ
1: ได้ดิ
0: โอเคสีเหลือง
1: Yellow,
0: มะม่วง
1: แมงโก้
0: มีด
1: อีโต้
0: และเต้าล่ะ
1: อังโล
0: ตลกเหมือนกันนะเนี่ย
1: งั้นเธอสอนเราพูดภาษาอีสานได้ไหม
0: โอ้ยสบายมากครับ
1: จิ้งจก
0: ขี้เกีย
1: จจิ้งเหลน
0: ขี้กู
1: ้กิ้งก่า
0: ขี้กระป๋อง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เกรงไม่ต้องรีบนะคะความรักก็เช่นเดียวกันค่ะยิ่งตามหานะคะยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีเลยนะทามค่ะเช้าใส่บาตรเย็นสวดมนต์ค่ะก็เอาที่สบายใจละกันนะคะชอบแบบไหนนะคะก็ทำไปเลยนะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะอีกหนึ่งเพลงเพราะด้วยนะคะกับแมวเสร็จเล็บนะคะทวินหารันจวนค่ะนี่บางคนก็บอกว่านะคะนะเราควรที่จะตัดเล็บแมวหรือเปล่านะคะชื่อศิลปินนะคะแมวเศษเล็บเนี่ยนะคะเราควรจะตัดเล็บแมวหรือเปล่านะคะใครที่เป็นทาสแมวจะรู้ดีใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีแมวเนี่ยนะคะเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนาะไม่เหมือนกันค่ะนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนนะคะเลี้ยงแบบเปิดหรือว่าเลี้ยงแบบปิดนะคะถ้าเกิดว่านะคะเราก็อาจจะมีอุปกรณ์อะไรให้เขาเนี่ยได้ฝนเล็บกันไปเนาะตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าจะตัดเล็บเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีของรางวัลของขวัญอร่อยๆให้เขาด้วย นะคะทาสแมวเท่านั้นที่จะรู้ใช่ไหมล่ะคะแต่ตอนนี้ก็อร่อยอร่อยกันไปแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเมื่อวานเนี่ยเราได้ทราบข่าวนะคะว่าครอบครัว5คนนะที่ลำปางเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างชาวเมียนมาใช่ไหมคะก็ไปหาเห็ดนะคะแล้วก็ปรากฏว่านะคะเข้าโรงพยาบาลสิคะทั้ง5ท่านเลยนะคะตอนนี้อาการน่าจะปลอดภัยแล้วนะคะหลายที่หลายจุดนะคะอย่างที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็เสียชีวิต2รายแล้วด้วยเพราะว่าไปหาเห็ดด้วยกันนะคะในพื้นที่เดียวกันด้วยแล้วก็นะคะเสียชีวิตนะคะจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไประมัดระวังกันนะคะเห็ดที่เราไม่รู้จักนะคะหรือว่าไม่เคยทานแปลกๆเนี่ยเราอย่าไปเก็บเราอย่าไปเอามาทานนะคะต้องระวังกันไว้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยสังเกตยังไงนะคะเรื่องของเห็ดพิษเนี่ยเห็ดพิษเนี่ยจะมีสีน้ำตาลค่ะหรือว่าสีฉูดฉาดนะคะหมวกเห็ดเนี่ยมีปุ่มปมนะคะมีขนหรือว่าหนามเล็กๆบริเวณโคนแล้วก็มีวงแหวนใต้หมวกด้วยค่ะมีกลิ่นรุนแรงเมื่อดอกแก่นะคะขึ้นใกล้มูลสัตว์แล้วก็บริเวณที่ใกล้สารเคมีอันนี้ต้องระวังนะคะพบเห็ดที่เราไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่ซื้อแล้วก็ไม่กินด้วยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะกับอสมทเชียงใหม่

ไม่แค่รักน้องนะคะรักทุกคนค่ะโกนิพนธ์นะคะติดตามก็ได้เร็วๆนี้นะคะสำหรับคลิปดีๆนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะติดตามกันในแต่ละ EP กันได้เร็วๆนี้นะคะด้วยการพูดคุยสัมภาษณ์นะคะนะนักจัดรายการนะคะที่มีประสบการณ์นะคะของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยเดี๋ยวติดตามกันนะคะเพิ่งจะอัดรายการกันไปเมื่อวานนี้สนุกสนานเฮฮากันมากนะคะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยเร็วๆนี้ค่ะทุกแพลตฟอร์มของเราเลย

ัญญาณมนุษย์ป่าวิทยุนะคะ FM 100.75 ตอนนี้สัญญาณเรามาแล้วชัดเจนแล้วด้วยขอบคุณทุกข้อความด้วยนะคะที่แจ้งผลการรับฟังกันมาฟังออนไลน์ได้เป็นปกตินะคะทาง MCOT Connect ของเรา

ระบิดนะคะธรรมดาที่แสนพิเศษในการที่เราเป็นคนธรรมดานี่ละค่ะมันคือความสุขโดยแท้จริงเลยทีเดียวนะคะเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขนะคะนะให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขในทุกๆวันด้วยเช่นเดียวกันค่ะมืดมามืดมานะคะฝนตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดแบบนี้ดูแลสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศชื้นอากาศเย็นนะคะเดินทางปลอดภัยทุกท่านด้วยบอกว่าตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นะคะฝนกำลังลงเลยตลอดวันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันไปนะคะกับเพิร์ลพีชค่ะเที่ยงวันติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยฟังนะคะสำหรับช่วงเที่ยงครึ่งนี้ด้วยกันนะคะกับรายการเครือข่ายเอ็มคอร์ดรีดโอโชว์เมืองเหนือจังหวัดไหนจะเป็นแม่ข่ายติดตามกันนะคะและบ่ายๆติดตามสมูทเอฟเอ็มกันได้ที่นี่เลยสวัสดีค่ะ

0: เผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอันที่1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URLสวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งไทยว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนาคุณและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปรับ

0: เปลี่ยนกันเข้ามาได้นะคะ
1: MCOT Radio โชว์เมืองเหนือ
0: รายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือที่จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเรานะคะมาแลกเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้ติดตามอัปเดตไปด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศกันสักเล็กน้อยช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคตะวันออกและภาคเหนือเนี่ยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือนะคะซึ่งก็จะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนี่ยหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมนะคะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมกันเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ฝนในช่วงนี้ภาคเหนือค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงรายลำพูนค่ะลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกด้วยนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากกันอีกด้วยนะก็ฝากความห่วงใยนะคะให้กับทุกท่านกันด้วยนะคะ
2: MCOT Radio โชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
0: ในช่วงเปิดเมืองเหนือนะคะรายการที่จะพาทุกท่านมาตะลุยเที่ยวแอวเมืองเหนือไปด้วยกันนะคะวันนี้แน่นอนจังหวัดลำปางเป็นแม่ข่ายเรามาเริ่มจากข่าวดีของพี่น้องชาวลำปางก่อนเลยค่ะกับข่าวนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญค่ะถ้าพูดถึงเรื่องวัดเก่าแก่ในจังหวัดลำปางก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นเมืองเก่าของล้านนาเนาะก็จะมีวัดที่เป็นวัดประจำจังหวัดนะคะวัดสำคัญวัดเก่าแก่เนี่ยมีหลายวัดด้วยกันนะคะแล้วก็มีวัดที่เป็นพระอารามหลวงเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะก็ได้ประกาศนะคะมีราชกิจจานุเบกษานะคะตอนพิเศษลงวันที่20พฤษภาคม2519เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ยกวัดราชค่ะจำนวน5 วัดนะคะเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทขออภัยค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะหนึ่งในนั้นก็มีวัดพระธาตุลำปางหลวงกันด้วยที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะซึ่งวัดเนี้ยก็เป็นอารามสำคัญนะคะที่คู่กับนครลำปางมาตั้งแต่โบราณค่ะนับอดีตเนื่องด้วยคติยตระกูลแห่งเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงนะคะและพระแก้วดอนเต้ามีเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญแห่งราชอาณาจักรนะคะก็รวมถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยก็เคยเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปถวายน้ำส่งพระบรมธาตุเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2514ด้วยนะคะนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีค่ะกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดานะคะก็ได้เสด็จทรงไปนมัสการหลายวาระด้วยเป็นพระธาตุประจำปีฉลูพระนักสัตว์ด้วยนะคะซึ่งตามคติล้านนาค่ะที่วัดเนี้ยก็จะมีการจัดวางผังสถาปัตยกรรมคติพระพุทธศาสนาเป็นแบบแผนมีศาสนาประเพณีประจำท้องถิ่นและมีการประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์รวมจิตใจของมหาชนในพายัพนะคะนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดลำปางแล้วก็เป็นภูมิภาคภาคเหนือของราชอาณาจักรไทยด้วยนะคะจึงพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นั่นเองนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะมาเที่ยวที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะแล้วก็ศิลปะสวยงามมากๆมีซุ้มประตูโขงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะใครที่แบบว่าเป็นปีฉลูเนาะนักสัตว์ปีฉลูก็สามารถมากราบไหว้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลถ้ามาเที่ยวลำปางเนี่ยก็อย่าพลาดที่จะไป

0: แวะเที่ยวที่วัดพระธาตุลำปางหลวงถึงแม้จะอยู่ในเขตของอำเภอเกาะคาแต่ว่าการเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากตัวเมืองสักเท่าไหร่นะคะก็สะดวกมากๆเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนมาเที่ยวลำปางแล้วก็ไปกราบไหว้วัดพระธาตุลำปางหลวงกันด้วยนะคะมาอีกหนึ่งข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางเช่นกันอยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านมาร่วมพลิกโฉมภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะปัจจุบันนี้ศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนทางเลือกเนี่ยก็กลับมาเป็นกระแสแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็หลายท่านให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะ อบจ.ลำปางเนี่ยก็จะมีการจัดมหกรรมสมุนไพรค่ะพลิกโฉมภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11-14 มิถุนายน 2569นี้นะคะโดยทางอบจ.ลำปางเนี่ยเขาก็ได้จับมือกับเครือข่ายค่ะที่จะจัดงานมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปางประจำปี2569นะคะภายใต้แนวคิดลำปางเมืองล้านนาภูมิปัญญาสมุนไพรค่ะก็จะมีการชูไฮไลท์ดึงคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะบริการเอามาบริการทุกท่านเนี่ยกลางห้างเลยนะคะพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปนวัตกรรมก้าวล้ำมุ่งยกระดับสมุนไพรท้องถิ่นสู่ระดับสากลและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะคะซึ่งการจัดงานเนี่ยก็จะมี4วันเต็มเลยเริ่มตั้งแต่วันที่11-14 มิถุนายน 2569ที่ชั้น1ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการศาสตร์การรักษาให้เข้ากับวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยนั่นเองนะคะก็ไฮไลท์สำคัญในงานนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะก็จะมีพรีเมียมเมดิคอลแอนด์ลานาวิลเนสนะคะจะเป็นการยกคลินิกแพทย์แผนไทยมาไว้ใจกลางห้างเป็นบริการตรวจเช็คสุขภาพนะคะบำบัดนวดประคบพอกเข่านะคะพอกตาพอกหน้ารวมถึงศาสตร์การรักษาชั้นสูงที่หาชมได้ยากเช่นการสักยาการบ่งต้อด้วยหนามหวายนะคะพร้อมบริการนวดนักกีฬาอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะยังมีเวิร์กช็อปสุดชิคแล้วมีการเสวนานะคะมีการประกวดหนูน้อยสมุนไพรการประกวดผลิตภัณฑ์ลาบเมืองมะแขวนหอมและกิจกรรมสันทนาการแจกรางวัลทุกวันเลยนะคะนวัตกรรมก้าวล้ำแอนด์ทรัพย์สินสินค้าพรีเมียมจะมีนิทรรศการให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและเครือข่ายหมอพื้นบ้านทั้ง13อำเภอในจังหวัดลำปางพร้อมกับช็อปสินค้าคุณภาพดีนะคะจากผู้ผลิตโดยตรงในโซนวิสาหกิจชุมชน36บูธนะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวกันได้นะคะก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนาะงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11-14 มิถุนายน 2569นี้ที่เซ็นทรัลลำปางนะคะก็มีการยกมาจัดในห้างสรรพสินค้าด้วยทุกท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าอากาศจะร้อนหรือว่าฝนตกอะไรก็เย็นสบายสามารถร่วมเที่ยวงานนี้กันได้นะคะกับมหกรรมสมุนไพรพลิกโฉมภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะ
1: Emcot Radio โชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
0: ท่านที่ติดตามรับฟังกันกับรายการ Mcot Radio Show เมืองเหนือวันนี้อยู่กับจังหวัดลำปางเป็นแม่ข่ายนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามจากทุกเครือข่ายทั้ง7สถานีภาคเหนือของเรานะคะมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจข่าวสารที่อยากจะมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังไปด้วยกันนะคะกับรายการ Mcot Radio Show เมืองเหนือเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ Journey ที่เมืองเหนือนะคะ
2: ขอดเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
0: Journey ที่เมืองเหนือพาไปเที่ยวที่พิษณุโลกกันบ้างนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จับมือกับเครือข่ายค่ะเตรียมลุยที่จะนำพหุสัทธาพิษณุโลกค่ะพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวริมน้ำน่านนะคะบูรณาการทุนวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกในเจริญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารค่ะบุคลากรและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงเครือข่ายทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อหารือให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดโครงการเรื่องเล่าศรัทธาและผู้คน ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวพหุสัทธานะคะสร้างสรรค์ริมน้ำน่านเมืองพิษณุโลกนะคะก็โครงการดังกล่าวเนี่ยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะภายใต้โครงการจัดองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมสู่การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็จะเป็นกรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่างก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายริมน้ำน่านนะคะมาเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้สามารถนำความรู้ทักษะเนี่ยไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งจะมีการปักหมุดวันจัดกิจกรรมก็คือวันที่2ถึง3กรกฎาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเนี่ยร่วมเดินทางย้อนเวลาและสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะในกิจกรรมพหุสัทธาพิษณุโลกนะคะที่ห้องปางอุบลศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างนะคะโดยจะมีไฮไลท์สำคัญในช่วงบ่ายที่ห้ามพลาดก็คือมีการนั่งรถรางชมเมืองเช็คอิน8พิกัดพหุวัฒนธรรมริมน่านนะคะที่สะท้อนถึงความการเล่าเรื่องแล้วก็ความศรัทธาของหลากวิถีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกเปิดประตูสู่เมืองพิษณุโลกมีพระราชวังจันทร์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะวัดศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารนะคะมีวัดราชบูรณะค่ะศาลเจ้าปุณเฒ่ากงและศาลเจ้าพ่อเสือนะคะมีวัดเซนนิโคลัสนะคะมีมัสยิดปากีสถานนะคะโรงหล่อพระบูรณะไทยนั่นเองนะคะก็โหเป็นจุดแลนด์มาร์คที่จะพานั่งรถรางชมเมืองใครที่สนใจก็ไปเที่ยวกันได้กับงานนี้นะคะวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569นี้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ทางรายละเอียดกำหนดการต่างๆนะคะก็จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก็จะได้มีการประกาศให้ทราบในรายละเอียดต่อๆไปสำหรับท่านที่สนใจก็ปักหมุดไว้กันเลยนะคะ
2: Mcord Radio โชว์เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
0: คุณผู้ฟังแบบว่าแอบแซวมาจากทางไลน์ของอสมทลำปางด้วยนะคะหลายท่านบอกว่ากำลังเปิดสถานีวิทยุฟังทำไมนึกว่าเสียงใครนะคะแล้วก็มีภาษาไทยกลางด้วยไงซึ่งปกติอสมทลำปางเราก็จะแบบใช้ภาษาเมืองอู้กำเมืองนะเจ้าวันนี้ก็จะช่วงเนี้ยเราก็จะใช้แบบภาษากลางแล้วหลายท่านอาจจะไม่แบบคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่นะคะขอบคุณมากมากเลยที่ส่งกำลังใจกันเข้ามานะจ๊ะจากทางไลน์นะคะ ID ไลน์ FM 99.0 ของอสมทลำปางไปกันต่อที่จังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะใครที่แบบไปเที่ยวจังหวัดน่านน่ะก็จะหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของเมืองน่านเรื่องการใช้ชีวิตแบบ slow life นะคะน่านเนิบๆ นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าหลายคนอะตกหลุมรักเมืองน่านนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งความโดดเด่นของน่านอะคือน้องส้มพี่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะความสะอาดของเมืองน่านนะคะล่าสุดเนี่ยเทศบาลเมืองน่านค่ะคว้ารางวัลค่ะเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนเลยนะคะ2026ค่ะเป็นเวทีระดับโลกเลยนะคะก็ตอกย้ำต้นแบบเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนแสดงความยินดีกับจังหวัดน่านนะคะเทศบาลเมืองน่านเดินหน้าสร้างชื่อเสียงบนเวทีสากลอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะในงานประชุมท่องเที่ยวอาเซียนนะคะหรือว่าอาเซียนทัวริซึมฟอรัม2026นะคะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะเมืองน่านเนี่ยได้รับประกาศรับรองมาตรฐานค่ะเป็นรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนนะคะหรือว่าอาเซียนคลีนทัวริสซิตี้อวอร์ดประจำปี2569ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นเครื่องการันตีระดับภูมิภาคเท่านั้นแต่ว่ายังสอดคล้องกับการที่เมืองน่านเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้ติด1ใน100จุดหมายปลายทางค่ะเป็นท็อป100เนาะการท่องเที่ยวของโลกนะคะถึง2ปีซ้อนในช่วงปี2024ถึง2025ที่ผ่านมานะคะก็ยกระดับสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะเบื้องหลังความสำเร็จทำให้จังหวัดน่านเนี่ยคว้ารางวัลเมืองสะอาดอันดับต้นๆของอาเซียนครั้งนี้ก็เกิดจากนโยบายการขับเคลื่อนนะคะของนายสุรพลเทียนสูตรค่ะนายกเทศมนตรีเมืองน่านที่เขาว่ามุ่งเน้นการบูรณาการทางความคิดและ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งตามแนวทางประชารัฐค่ะร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำโครงการนำร่องท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะส่งผลให้เมืองน่านเนี่ยผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครบทั้ง7ด้านก็จะประกอบไปด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีภูมิทัศน์เป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลรักษาความสะอาดทั่วถึงจนแทบไร้ขยะพลาสติกตามท้องถนนการมีระบบจัดการขยะมูลฝอยบำบัดน้ำเสียที่ได้รับมาตรฐานค่ะการสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสมดุลนะคะของระบบนิเวศการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั่นเองนะคะโดยเฉพาะถนนคนเดินที่เมืองน่านถ้าใครได้ไปเนี่ยเขามีการบริหารจัดการขยะเนี่ยดีมากมีการคัดแยกขยะเราจะไม่เห็นขยะแบบเรี่ยราดที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองน่านเลยนะคะก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่โหไปไกลถึงระดับเอเชียแล้วทีเดียวนะคะก็แสดงความยินดีกับเมืองน่านกันด้วยนะคะ
2: Mcot Radio Show เมืองเหนือช่วง Mcot Radio Go Green
0: ถึงช่วง Mcot Radio Go Green แลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันนะคะที่บราซิลค่ะเขามีโปรเจกต์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแก้วที่ใช้ครั้งเดียวนะคะให้กลายเป็นสิ่งที่ปลูกต่อได้คุณผู้ฟังท่านคะเป็นแนวคิดที่แบบว่าทำมาจากแก้วกาแฟที่ย่อยสลายได้ปกติเราจะเคยเห็นแก้วที่ผลิตมาจากกระดาษนะคะเป็นถ้วยกระดาษที่มันสามารถย่อยสลายได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยนอกจากจะย่อยสลายได้แล้วอ่ะยังมีเมล็ดพืชนะจ๊ะฝังอยู่ในตัวแก้วหลังใช้งานเสร็จนะคะแทนที่เราจะโยนทิ้งเหมือนกระดาษทั่วๆไปแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถเอาไปปลูกลงดินได้ด้วยนะหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงในบราซิลก็คือ EcoGrass นะคะเป็นผลงานของนักเรียนด้วยนะที่รัฐบาเอียนะคะพัฒนาแก้วจากแป้งมันสำปะหลังและกากอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่แปลกกว่าแก้วย่อยสลายทั่วไปก็คือมีการใส่เมล็ดพืชนะคะไว้ด้านล่างของแก้วด้วยเมื่อถูกทิ้งไปแล้วเนี่ยหรือว่าเอาไปปลูกลงดินเนี่ยเมล็ดเหล่านี้ก็จะงอกออกมาเป็นพืชได้แต่ทั้งนี้นะคะไอเดียแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแก้วทุกใบที่ทำเนี่ยจะกลายเป็นต้นไม้ได้แน่นอนเนาะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับการงอกนะคะดินน้ำแสงแดดและวิธีการจัดการหลังการใช้งานอีกด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนวิธีคิดของการใช้แล้วทิ้งจากเดิมที่จบลงในถังขยะนะคะแต่ให้กลายเป็นวัสดุที่ยังมีโอกาสเนี่ยกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นของธรรมดาในชีวิตประจำวันที่ถูกออกแบบให้ตอนจบเนี่ยดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะ
1: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
0: อยู่ในกันช่วงท้ายของรายการ Mcot Radio Show เมืองเหนือนี้เวลาเดินเร็วมากๆเลยนะคะทุกท่านที่แบบว่าอาจจะฟังอยู่ในรถระหว่างเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเดี๋ยวทิ้งท้ายกันสักนิดนึงเมื่อกี้หลุดไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลายคนเนี่ยเห็นไวรัลเนาะในการสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังแบบเป็นที่นิยมตอนนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวต้นฉำฉายักษ์กลางน้ำค่ะเป็นจุดชมวิวอันซีนของเชียงใหม่ที่เปิดให้เที่ยวชมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนปี68ที่ผ่านมานะคะซึ่งช่วงเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่น้ำขึ้นนะคะน้ำสวยงามมากนะคะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปล่องเรือชมธรรมชาติรับสายลมเย็นๆกับจุดเช็คอินที่มีหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะอยู่ในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เขาเปิดนะคะมีท่าเรือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถล่องเรือเนี่ยไปถ่ายรูปกับต้นฉำฉายักษ์อายุกว่า100ปีกลางน้ำที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาโดยสามารถเดินทางเข้าชมโดยการนั่งเรือหางยาวของชาวบ้านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งกิจกรรมล่องเรือชมต้นฉำฉายักษ์เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะได้เจอกับต้นฉำฉาขนาดมหึมาที่ขึ้นกลางน้ำ นอกจากจะสร้างบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็สวยงามแล้วนะยังสามารถล่องแพหรือว่าพายเรือคายักเพื่อชมความงามของต้นไม้นี้นะคะอย่างใกล้ชิดก็ถือเป็นไฮไลท์การมาเยือนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะก็ไปสัมผัสกันได้ช่วงนี้ก็เปิดแล้วนะคะก็เชิญชวนไปเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังคะเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะฝากคุณผู้ฟังติดตามกันทุกๆวันเสาร์แบบนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับรายการ Mcord Radio Show เมืองเหนือที่เราจะผัดเปลี่ยนกันเป็นแม่ข่ายนะคะสัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้าเนี่ยอยู่กับสถานีวิทยุอสมทสุโขทัยเป็นแม่ข่ายนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ติดตามรับฟังขอให้มีความสุขกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่มีฝนโปรยปรายลงแบบนี้นะคะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
2: Mcord Radio โชว์เมืองเหนือ Mcord Radio โชว์เมือง

0: listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 13นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทีมมหาไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5 Plus นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน 2. แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ 5. ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคืบลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 41,699 รายนายอัตพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 41,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าเว็บไซต์ Trump RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ Trump RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

Family Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก Family Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายัง

0: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูชาติค่ะ
3: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
1: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชัยพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที่ Smooth
4: 105.5 ยุคนี้ไอเทมที่ must have ที่สุดไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมตัวท็อปแต่คือสุขภาพที่ปังจากภายใน
5: Smooth Health Inside Longevity Secrets
6: Smooth 105.5 ชวนเหล่าสมูทตี้มาชาร์จพลังชีวิตพักผ่อนแบบเหนือระดับในโรงแรม5ดาวเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาพร้อมฟังเคล็ดลับชะลอวัยให้ชีวิตยืนยาวและแข็งแรงกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายอินเทรนไปกับแอโรบิกริมชายหาดปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายด้วยคลื่นเสียงบำบัดดื่มด่ำมื้อค่ำกับบุฟเฟ่ซีฟู้ดเคล้าเสียงคลื่นพร้อมเมนูสุขภาพที่เชฟรังสรรค์มาเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกามาเปลี่ยนชีวิตให้บาลานซ์ไปด้วยกันในราคาเพียงท่านละ 5,550 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @smoothfm ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ smoothfm.mcot.net

0: ประกาศจากยานแม่สมูทวันออฟไฟล์5เมื่อถึงเวลา1ทุ่มตรงได้เวลาเตรียมวาร์ปสู่ห้วงกาแล็กซี่แห่งเสียงเพลง
1: ประจำที่ให้พร้อมล็อก

0: โดยกัปตันลูกน้ำ
1: กัปตันลูกน้ำรายงานตัวค่ะ
0: วันพฤหัสศุกร์เชื่อมต่อมิติเวลาวาร์ปไปสู่เพลงฮิตยุค 70s 80s และ 90s สุดอมตะโดยกัปตันบุ้ง
2: กัปตันบุ้งรายงานตัวครับ
0: เตรียมตัวให้พร้อมเราจะพาคุณสำรวจกาแล็กซี่แห่งความบันเทิงตลอดสัปดาห์พบกัน 1:00 ถึง 4:00 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ Smooth 105.5
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unbox ช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาว Smoothie ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถ

0: Move 105.5.
1: For advertising, please call 02201-6515.
2: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.
3: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทองราชวัฒน์สุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเดิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

0: ปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุรธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิโคร่งหมู่ที่4ตำบลปลางเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega s p

0: หลอดไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100

0: ประกาศจากยานแม่สมูทวันออฟไฟพ้นไฟเมื่อถึงเวลา1 ทุ่มตรงได้เวลาเตรียมวาร์ปสู่ห้วงกาแล็กซี่แห่งเสียงเพลง
1: ประจำที่ให้พร้อมล็อก

0: ไปโดยกัปตันลูกน้ำ
1: กัปตันลูกน้ำรายงานตัวค่ะ
0: วันพฤหัสศุกร์เชื่อมต่อมิติเวลาวาร์ปไปสู่เพลงฮิตยุค 70s 80s และ 90s สุดอมตะโดยกัปตันบุ้ง
2: กัปตันบุ้งรายงานตัวครับ
0: เตรียมตัวให้พร้อมเราจะพาคุณสำรวจกาแล็กซี่แห่งความบันเทิงตลอดสัปดาห์พบกัน 1:00 ถึง 4:00 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ Smooth 105.5
3: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
4: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุคนี้ไอเทมที่ must have ที่สุดไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมตัวท็อปแต่คือสุขภาพที่ปังจากภายใน
1: Smooth Health Inside Longevity Secrets Smooth 105.5 ชวนเหล่าสมูทตี้มาชาร์จพลังชีวิตพักผ่อนแบบเหนือระดับในโรงแรม5ดาว Renaissance พัทยา Resort and Spa พร้อมฟังเคล็ดลับชะลอวัยให้ชีวิตยืนยาวและแข็งแรงกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายอินเทรนไปกับแอโรบิกริมชายหาดปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายด้วยคลื่นเสียงบำบัดดื่มด่ำมื้อค่ำกับบุฟเฟ่ซีฟู้ดเคล้าเสียงคลื่นพร้อมเมนูสุขภาพที่เชฟรังสรรค์มาเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกามาเปลี่ยนชีวิตให้บาลานซ์ไปด้วยกันในราคาเพียงท่านละ 5,550 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @smoothfm ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ smoothfm.mcot.net
2: สวัสดีครับเอวีระมาแล้วครับสลัดความเหนื่อยล้าแล้วมาเติมความสดชื่นอารมณ์ดีไปพร้อมกันในช่วง Smooth Sunset Rhythmพบกับเพลงที่ใช่สเตตัสที่ชอบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นถึง1ทุ่มขึ้นรถคาดเข็มขัดแล้วหมุนหน้าปัด Smooth FM 105.5 กันนะครับ
3: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
4: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินวิโรจน์ชูชาติค่ะ
5: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินครับ
3: มาพบกับพวกเขาได้ใน Smooth Sunshine พร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วง Smooth Around the World แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าถึง 10 โมงที่
1: Smooth 105.5
6: Smooth Top of the Pop For advertising please call 02201-6515
7: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network
8: ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการในเวลาพูดศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000

0: หมื่นบาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทั้งนี้จากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่ถแถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: และหมีคณะสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161ทับ34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

MCard Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

M-Card Radio 100.75 MHz M-Card Radio 100.75 MHz

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปรอทแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8,300,000 กิโลกรัมนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า 8,300,000 กิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์ด้วยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาหน้า ข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Radio. MCard Radio 100.75 MHz. 100.75

Radio 100.75 MHz MCard Radio 100.75 MHz

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์ผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกลุ่มนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระปังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัชชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักดิ์คืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิชตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
5: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย
6: ์ครับ
5: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะค่ะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการไก่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
6: ์ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะก็ขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU 44เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากการอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล นะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออมก
5: ็
6: เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปกระบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณอ้อมก็กัมพูชาก็ชิงก่อนชิงตั้งก่อนเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำนะแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนนึงเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อลากเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดว่าเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณอ้อม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะไปลากเส้นเพื่อที่จะไปทับเขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันกว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
5: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องหนึ่งอย่างเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาควายด้วยค่ะ
6: ครับคร
5: ับ ค่ะค่ะ
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: นะคะกลับมาคุยกันต่อใน กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
6: ค
5: ่ะ ค่ะ ก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยแล้วก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮงเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่าสุด
6: ค่ะเดินตะแตะแล้วนะครับก
5: ็
6: ดูจากคือตอนนี้ฮงเซนเดินทางทุกวันเดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประงมแล้วก็เห็นหมอประจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทางนะครับแล้ววิธีเดินทางของคุณเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
5: ค
6: ่ะก็คือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับไปบีบบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีแต่ตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่ฮุนเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห้วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่2จบลงซึ่งมันก็เป็นห้วงเวลาที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไร้สดท่านอะไรสารพัดนี่แหละที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลหุ่นและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามวิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่งขู่นี่เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับคือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจังเคสของ อดีตสสคนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเน็กชันเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็ หลังจากออกมาที่ประเทศไทย ลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิตซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนคนนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรคุณอ้อม
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู่ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลหุ่นแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณ นะครับก็นั่นแหละฮุนเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่ามให้กับสองตระกูลนั่นแหละคุณอมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่สองแนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะ อยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องประท้วงเพื่อรักษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประท้วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห้วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณอ้อมนึกดูเขาก็ยังไม่ฟังแต่เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ในทางคดีนะครับเป็นพยานหลักฐานว่าฉันก็ได้แสดงสิทธิ์ของฉันอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ได้แสดงสิทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมดาเราเอาคืนมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณสองไปนะครับ
5: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบรรดา

0: ในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ยพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตรายมากนะครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อมนะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนทหาร 800,000 กว่านายออกไปเมื่อปี2532
1: ค่ะครับ
0: ก็เวียดนามก็ถอนออกไป 800,000 กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะมากนะครับคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขานะครับก็ลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ยคนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี 2520

0: นี้นะคะสัญญาณดี
1: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะอาจารย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ

0: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟังนะครับแล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงประสาทขนาดเราได้ลื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200เมตรคุณอ้อมมันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทขนาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวลถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วงไปนะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮะส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละก็เมื่อเราบอกว่าแนวเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
1: ค่ะมันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
0: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็นอย
1: ่
0: าไปรำคาญ
1: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
0: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อฮุนเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ารอเขามานานไงคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ปกปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบาย
1: ค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายฮุนเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องดิ้นมันก็คือเงินแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล
1: ้
0: วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สมรังสีพูด อยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮุนเซนเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานานมันก็เลยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืนในแง่ที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนปราสาทตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดนทุกวันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งนับตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้องช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับเขาถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณน้องจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนมันคือสันปันน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1ต่อ200,000ซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คือมาตราส่วน1ต่อ 50,000 มันชัดเจนกว่านะครับก็เมื่อต่างคนต่างอ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1ต่อ 200,000 แต่เราบอกว่ามันต้อง1ต่อ 50,000 มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้ว2เส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400เมตร นั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม 1:200,000 นั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่2นะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล
1: ์
0: ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละก็คือมันกวนเรานี่แหละฮะก็คืออีกแถวหนึ่งเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้องนะครับฮุนเซนเนี่ยแม่ของฮุนเซนเขาเป็นช่างนะครับ
1: ช่างอะไรอาจารย
0: ์ช่างฟ้อง
1: ช่างฟ้องอาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิดขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยฮุนเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
0: ก็อธิบายง่ายๆคือน้องก็คือ แนวรั้วของกัมพูชาเราลื้อทิ้งหมดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยามเขาถึงต้องการที่จะลื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้องมาปลุกปั่นอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามาลื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็
1: ค
0: ือทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตระกูลนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการ
1: แต่
0: เราก็เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
1: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลเรารู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
0: ก็รู้อยู่แล้วมันมากวนเราไม่ต้องกวนนะก็เฉยเฉยถ้าล้ำเข้ามาก็ผ่านออกไปเท่านั้นครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นแต่ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
1: ไม่มีทาง
0: นะครับ
1: เราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย
0: ์นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบิ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้ออโต้โมบายจำกัดแล้วก็วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจนะเขตปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฝิงหลิวโจมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย
0: ประกอบเนี่ยไม่
1: ประกอบ
0: นะอ๋อค่ะชิ้นส่วนมาประกอบก็ต้องฟังเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มา รถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร่นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อมในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: พอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากันเพราะว่าถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องการส่งภาษีใช่ไหมครับ
1: เรามาประกอบในนี้เลย
0: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสียนำเข้ารถทางคันมันก็เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วเอามาประกอบมันก็ อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือมันมีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้โน้ตฮาวทั้งหลายแหละในเรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็สร้างบุคลากรให้เราด้วยมันก็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
1: ได้ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บนึงก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน Facebook อีกอันหนึ่งนะคะน้องไลฟ์สดอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทักทายพี่นิยมพี่สุภชัยพี่ศศิมานะคะอีกหลายๆท่านที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตรงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
0: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะเป็นพนักงานคนลาว
1: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
0: ค่ะคือถ้าเป็นขบวนสีเขียวๆ นั่นคือขบวนรถของจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับของเราเนี่ยจะเป็นสีธงชาติสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
1: ค่ะ
0: ครับขบวนของเราจะมีอยู่2ขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้างขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนลาว
1: ค่ะ
0: ครับก็มี2ขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะนั่นจะเป็นขบวนของจีนที่วิ่งมาจากคุณหมิงแล้วก็มาถึงเวียงจันทน์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทน์ไปถึงคุณหมิงนะครับแล้วก็จากคุณหมิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนนะมันอยู่ที่จังหวัดว่าเราจองขบวนไหนก็ช่วงเวลาช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต
1: ่
0: ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลยเป็นจีน
1: เป็นคนจีนใช
0: ่แต่ถ้าเป็นขบวนของเราเนี่ยก็จะมีพนักงานนะฮะรถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ย ก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวที่เราพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยคนขับนะครับก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ย ก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได
1: ้ครับ
0: แต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะการซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ย ก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้นในเวียงจันทน์นะครับก็สร้างบุคลากรให้ลาวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีนะครับ พื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนัสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการ

0: ครับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
1: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
0: ถ้าเป็นขบวนร้านช้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นแหละจะมีพนักงานเป็นคนลาว
1: ค่ะ
0: ก็วันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนร้านช้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว
1: อาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2ชีวิตที่ติดอยู่ในเหมืองทองคําค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ยังไม่พบสัญญาณชีพ
1: ไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่มั้ยคะ
0: เห็นมี
1: อยู่คนนึงเค้ามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เค้าภรรยาเค้าก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันเลยนะคะอาจารย์มีความหวังค่ะ
0: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากพื้นที่เพราะว่ามันมีอุปสรร
1: ค
0: น้ำท่วมขังอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์
1: ยังออกไม่ได้เนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็ฝนมันก็ลงทุกวันพอฝนลงทุกวันแล้วก็มันมีผนังอุโมงค์ที่มันหล่นลงมาคุณอ้อมมันก็เลยทำให้อันตรายสำหรับทีมที่จะไปกู้ชีพแล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห้วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา 100%
1: ค
0: ่ะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได้นะอุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าโถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6-7โถงเนี่ยนะครับก็ได้5โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6 กับ 7ซึ่งมันสูงขึ้นไปก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะ
1: ด้วยอากาศหายใจละอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงคะ
0: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่สำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตราบใดที่มันยังมีอย่างที่บอกฮะมันมีป่องที่อยู่ด้านบนของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครับที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะก็มานอนฟังข่าวจากสามีอยู่ทุกวันที่วันนั้นเนี่ย14
1: ช่วงหลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอ่ะแรกๆยังกำลังใจดีอยู
0: ่ฮะ
1: ค่ะ
0: หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
1: แล้วก็ที่เห็นภาพประทับใจก็คือ5ชีวิตที่ออกมาได้น่ะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู
0: ่
1: ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2ชีวิตออกมาได
0: ้ประกอบอาหารทําลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
1: ค่ะ
0: ก็ดีฮะมีเขาเรียกว่าภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าเลือดแตงเลือดแตงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยฮะมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะครับสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมาก
1: ที่สารบ้านเราก็มีนะ
0: ไม่มีฮะตั้งแต่มี
1: ไข้ไม่มี
0: ก็ไม่มีกล้ากินแล้ว
1: ไม่กล้าละ
0: ก็ต้องปรุงส
1: ู
0: ตรเลือดแตงก็ลำบากนะฮะครับยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยนะ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมชาย
1: อ
0: ่ะ แกทำเลือดแตงอร่อยมาก
1: ค
0: ่ะก็สูงไวไปหมดแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
1: ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนแน่นนอนกันที่เมืองล่องแจ้ง
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกล้องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่างเป็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
1: ย่องย
0: ่อก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณง
1: าม
0: พิธีการย่องย
1: ่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
0: เชิญครับ

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุนสูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนามนะคะก็เป็นการยืนยันตามเอกสารของบริษัท AFPนะคะซึ่งเป็นแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มการใช้จ่ายในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยค่ะอาจารย์โหลงทุนเพิ่มเยอะมากในเวียดนามอาจารย์รับระบบสาธารณูปโภคของเขาโอเคแล้วใช่ไหมถ้าลงทุนเยอะขนาดนี้ไฟยังดับบ่อยไหมน้ำยังพอใช้ไหมถนนหนทางเป็นยังไงโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆนะคะ
2: ก็ค่อยๆเสถียรมากขึ้นนะฮะ
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไฟสำรองนะฮะไฟสำรองที่เอาไว้ในกรณีที่สัญญาณสายไฟของรัฐเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พออะไรพวกนี้นะครับโรงงานพวกนี้มันก็เลยต้องมีพวกเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินนะครับก็เหมือนโรงแรมคุณอ้อมแต่ทีนี้ทำไมพวกเขายังต้องลงทุนอยู่ก็เพราะว่ารัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุนนะครับก็ลดภาระในแง่ของการลงทุนให้ในหลายด้านนะครับก็หนึ่งแหละค่าแรงก็ไม่ได้แพงนักนะครับค่าแรงของเวียดนามโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะครับก็ถ้าเฉลี่ยเป็นต่อเดือนต่อเป็นดอลลาร์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ400-500ดอลลาร์ก็ถ้าบวกโบทีเข้าไปก็จะได้กันอยู่ประมาณ600-700อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องประกันสังคมประกันสังคมประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยก็สมทบให้ได้ดีพอสมควร
1: ครับ
2: แล้วก็แรงงานไม่มีประท้วง
1: ไม่เคยเห็นมีประท้วงเลยนะ
2: ไม่หยุดงานนะครับก็เพราะว่าสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งมหาชนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วนะ
1: ครับเคยสัมภาษณ์ซีไทยซูเปอร์แวร์ค่ะอาจารย์มีผู้บริหารคนไทยอยู่ที่นู่นแต่ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโอ้ท่านก็ได้ศึกษากฎหมายแรงงานของเวียดนามอย่างละเอียดเลยลาคลอดได้กี่วันลาอะไรยังไงได้บ้างของเขาค่อนข้างที่จะดูแลแรงงานดีนะอาจารย์
2: ครับก็นะฮะแล้วก็คนเวียดนามไม่อู้งาน
1: เขาขยัน
2: งานนะขยันแล้วก็พอไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นดูดการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเช่าที่นะฮะระยะยาวก็ไม่มีปัญหาครับรัฐบาลรับประกันให้ได้เลยนะครับว่าไม่มีการไล่ที่ไม่มีปัญหาที่จะไปทับซ้อนอะไรกับใครนะครับแล้วก็ระยะยาวก็ได้ถึง50 ปี
1: อาจารย์แล้ว
2: คร
1: ับ แล้วจริงไหมที่เขากระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นสมมติว่าแต่ละจังหวัดใครจะมาลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนว่าผู้ว่าถ้าเทียบเป็นบ้านเราผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลจังหวัดนั้นๆก็มีสิทธิ์เซ็นอนุมัติอะไรได้เลยอันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์มันถึงเร็ว
2: ก็เวียดนามเขามี one stop service
1: one stop service ที่มีจริงๆไม่ใช่เหมือนบ้านเราเนาะมีเหมือนไม่มี
2: one stop ไม่ service
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะก็หยุดอยู่ฮะก็คือเขาพอมันเป็นกลไกรัฐที่มันสั่งการได้นะฮะแล้วก
1: ็
2: ยิ่งทุกวันนี้นะครับตั้งแต่โตเริ่มมาเนี่ยโตเริ่มได้มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปโครงสร้างการบริหารนะครับแล้วก็ลองนึกดูนะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จากจังหวัดที่มีอยู่63จังหวัดนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าจะใช้ก็คือเดิมเนี่ยเขาจะมีเขตเทศบาลนครนะครับอย่างเช่นเขตพิเศษนะอย่างไห่ฟองก็จะมีเทศบาลนะฮะฮานอยไส้ง่อนเกินเธอนะครับดานังอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเขตพิเศษแต่ว่าก็จะมีสถานะเหมือนกับเป็นจังหวัดนั่นแหละนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับและทีนี้การแตกจังหวัดเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำใ ให้เกิดปัญหาในความล่าช้าในหลายๆเรื่องแล้วก็พนักงานของภาครัฐเนี่ยมันมีจำนวนมากจนเกินไปครับตัวเริ่มก็เลยแก้นะครับก็คือให้ควบรวมจังหวัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกวันนี้มีอยู่ทั้งหมด34จังหวัดนะครับก็คือใน34นี้ก็จะเป็น27จังหวัดบวกกับ7พิเศษนะครับ7พิเศษนะครับอย่างเกิดเธอเนี่ยก็จะเป็นเขตพิเศษนะครับแล้วก็ดงนายนะฮะดงนายก็จะเป็นเขตพิเศษดงนายเนี่ยจะเป็นเขตที่ติดมาทางกัมพูชานะครับก็เพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษพวกนี้เข้าไปนะฮะรวมไปถึงว่าจังหวัดเนี่ยก็มีกลไกแล้วก็ไปยุบกลไกในระดับไม่มีตำบลนะฮะไม่มีตำบลก็คือจากบ้านแล้วก็สู่เมืองนะครับจากเมืองก็จังหวัดนะครับพอไม่มีตำบลแล้วก็มันก็เลยทำให้มีความกระชับมากขึ้นพอกระชับมากขึ้นแล้วก็อำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไม่มีหลายขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับมันก็ยิ่งทำให้นานาชาติเนี่ยพอเขาส่องเข้าไปในเวียดนามเนี่ยนอกจากเสถียรภาพทางการเมืองนะครับกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยรัฐบาลพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับให้มันทันสมัยแล้วก็อีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ต่างชาติชอบไปลงทุนในเวียดนามก็คือไม่มีข้อจำกัดในการโอนเงินต่างประเทศสมมติว่าย
1: ังไง
2: คะอย่างประเทศอื่นๆนะฮะอย่างลาวหรือกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อจำกัดในการโอนเงินห้ามเกินเท่านั้นห้ามเกินเท่านี้นะครับ

0: ับเวียดนามเนี่ยก็คือว่าคุณได้กำไรทั้งหลายคุณอยากโอนกลับบ้านคุณก็เรื่องของคุณนะครับแต่สิ่งที่เวียดนามเขาได้ก็คือหนึ่งนะครับการจ้างงานภาษีนะครับแล้วก็สินค้าที่เขาได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็ส่งออกการค้าต่างประเทศของเวียดนามสูงกว่าไทยนะคุณอ้อมของเขาเนี่ย900,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: นะครับการค้าต่างประเทศของเวียดนามเนี่ย900,000 กว่าล้านนะปีนี้น่าจะทะลุ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเป็น GDP ของเวียดนามจริงๆเนี่ยก็ประมาณ520,000นะครับยังน้อยกว่าไทยอยู่นิดนึงนะครับการค้าต่างประเทศของไทยถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณเกือบ700,000 ล้านนะฮะเรายังน้อยกว่าเขาแต่เวียดนามเนี่ยตัวเลขการค้าต่างประเทศเขาได้ดุลการค้าปีละมากกว่า20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมประเทศไทยเราขาดดุลประมาณ 5,000-6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้ พอมันเปรียบเทียบในหลายๆเรื่องหลายๆด้านรวมไปถึงของการคอร์รัปชันของเขาก็ปราบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรียกเงินใต้โต๊ะที่ประเจิดประเจิดก็คือถ้าตรวจรู้ก็ติดคุกนะครับไม่มีช่องทางธรรมชาติให้ไปนะครับของเราเนี่ยมันยังรอดกันอยู่นะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีการเปรียบเทียบอันนี้เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเท่าที่ผมไปดูข้อมูลการลงทุน FDI นะลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามตอนนี้เวียดนามถ้าตีเป็นเงินบาทนะฮะตีเป็นเงินบาทเนี่ยเวียดนามดึง FDI ใน3เดือนแรกนะฮะ first quarter ไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเกือบ500,000 ล้านบาทแล้วถ้าคิดเป็นเงินบาทประเทศไทยเราไม่ถึง100,000 ล้านไตรมาสเดียวกันก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีโอกาสสูงนะครับ ที่การลงทุนมันจะไปแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งคุณอ้อมก็ไปมาบ่อยแล้วก็คือนิคมอุตสาหกรรมจริงบริบทของนิคมอุตสาหกรรมมันก็คืออันเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นแหละเพียงแต่ว่าของเวียดนามเขาชัดเจนนะครับก็คือชัดเจนตรงไหนเป็นโซนพวกไฮเทคโนโลยีเห็นไหมฮะที่ไป Microsoft ไปอะไรนะครับในเขตเดียวกันก็จะมี Microsoft แล้วก็มีของไทยซูเปอร์แวร์ใช่ไหมครับที่ไปอยู่
1: ไทยซูเปอร์แวร์ใช่ค่ะ
0: ซูเปอร์แวร์นะครับแล้วก็จะมีพวกเม็ดพลาสติกพวกอะไรเนี่ยทำเป็นขวดอะไรพวกนี้นะครับก็เขาแบ่งโซนนิ่งชัดเจนเลยครับแล้วข่าวที่คุณอ้อมเอามารายงานสักครู่นี้ก็คือ Samsung นั่นน่ะคือสินค้าส่งออกอันดับ1ของเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ทุกท่านนะครับส่งออกเนี่ยมากที่สุดก็คือ Samsung เพราะมันก็เหมือนถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันก็คือส่งออกมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของเวียดนามทั้งหมดเพราะ Samsung มันคือเกาหลีใต้
1: ค่ะ
0: มันก็เสมือนหนึ่งว่ามันย้ายฐานการผลิตทั้งหมดนะมาไว้ในเวียดนามแล้วสิ่งที่เวียดนามได้ก็อย่างที่บอกฮะการจ้างงานและในอนาคตคนงานเหล่านี้เขาก็ต้องเรียนรู้นะครับมันก็จะมีเรื่องการถ่ายโอนเขาเรียกว่าถ่ายทอดทางด้านโน้ตฮาวเทคโนโลยีทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วคนเวียดนามขยันเรียนหนังสือมากนะครับแล้วอัตราการว่างงานก็น้อยนะครับไม่ได้ว่างงานเยอะนะฮะแล้วคนเวียดนามไม่ติเงินน้อย
1: เขาไม่คอยวาสนาไม่ติเงินน้อยไม่คอยวาสนาน
0: ะแต่ละคนก็ทำหลายอาชีพนะฮะออกจากโรงงานแล้วก็มาขับแก๊ปนี่น
1: ะขยันมาก
0: นั่นนะครับบางทีก็ขายนั่นขายเฟือขายอะไรก็เขาทำได้หมด
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยแม้ว่ารายได้เฉลี่ยประชากรจะน้อยกว่านะครับแต่เราต้องเปรียบเทียบการครองชีพด้วยค่าครองชีพในเวียดนามถูกกว่าที่ประเทศไทยนะฮะถูกกว่าที่ลาวถูกกว่าที่กัมพูชา
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละคือเสถียรภาพ
1: แข็งเนาะ
0: นะฮะเสถียรภาพแล้วก็ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลแล้วเขาวางแผนทุก5ปีนะครับมีความต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ของเราวางแผน2ปียุบสภาก็เปลี่ยนใหม่มันเลยไม่ต่อเนื่องนะครับวนกันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนี่แหละ สงสัยจะมีเรากำลังจะมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลก
1: ค่ะแล้วก็เป็นจุดแข่งของเขาด้วยที่ทำให้พัฒนาประเทศเร็วแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้เยอะมากๆเลยมีความคือนักลงทุนเขาก็มั่นใจอ่ะเนาะไปลงทุนไม่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ลงทุนระยะยาวได้สบายนะอาจารย
0: ์ใช่แล้วปลอดภัย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นสังคมที่ปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะ
0: การใช้อำนาจของตำรวจนะฮะค่อนข้างที่จะเข่ง
1: ใช่ขนาดเมาแล้วขับเห็นบอกว่าเคร่งมากเลยอ่ะ
0: ปรับ2,000 ดอลลาร์ $2,000เนี่ยถ้าเป็นพนักงานรัฐในระดับเหมือนนักข่าวที่คุณอ้อมรู้จักอ่ะนะคนแบบนี้เงินเดือนก็จะประมาณเดือนหนึ่งก็$700
1: คือปรับจริงนะไม่ใช่ว่าจ่าย500แล้วปล่อยไปได้นะเขาปรับจริงๆนะ
0: ก็ตำรวจก็ยิ่งอยากปรับนะเพราะเขาได้ครึ่งหนึ่งไม่เมาก็บังคับให้เมา
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาเข้าซีรีส์ EP ที่46แล้วอารยธรรมในอุตสาหกรรมนะคะพักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าวเอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: คุยกันต่อในช่วงนี้นะคะนี่ภาษาเวียดนามใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: อาจารย์เปิดพัดลมไปด้วยป่ะคะ
1: มันเสียงดังใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวปิดให้
0: อาจารย์ไปปิดพัดลมก่อนนะคะเสียงมันดังค่ะ
1: โอเค
0: ปิดแล้วนะคะโอ
1: คร
0: เค
1: ับ
0: ค่ะเป็นภาษาเวียดนามนะอาจารย์
1: เปิดแล้วก็ร้อนสิ
0: ก็เสียงมันเข้าอะค่ะรบกวนคุณผู้ฟังค่ะค่ะ
1: ก็อภัยพอดีห้องต้องเปิดไฟหลายดวงมันก็เลยร้อน
0: ค่ะก็พูดถึงเรื่องของสองแควอโยธยานะคะทริปที่เราจะเดินทาง3-5 กรกฎาคมตอนนี้ก็จริงๆแล้วเหลืออีก1 ที่นั่งนะคะเราก็จะปิดการขายแล้วแต่ว่าเผื่อไว้ใครอยากจะมา2 ท่านก็เราเปิดให้2 ท่านนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะเราปิดแค่2 บัสเท่านั้นเองค่ะอาจารย์เพราะอยากใช้เอกลักษณ์จริงๆนะคะจะเดินทาง3-5 กรกฎาคมนี้แล้วไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งทันธรัตน์นะคะมีทอล์คโชว์พิเศษด้วยนะคะสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิสุทนนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยโทรได้นะคะหมายเลขนี้ค่ะ0943966649นะคะ0943966649แล้วก็0868251444นะคะ0868251444ค่ะเจอกันวันที่3นะคะสำหรับคนที่จองมาแล้วนะคะก็ประมาณ60 กว่าท่านด้วยกันค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะ
1: ยินรู้อยู่สบายนะ
0: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะคุณพวงแจ้งมาว่าเสียงเบาค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเพิ่มแล้วครับชัดขึ้น
0: โอเคค่ะชัดขึ้นนะคะ
1: ยินรู้อยู่สบายนะฮะก
0: ็ค่ะ
1: สบายสบายฮะช่วงหน้าฝนอากาศดีฮะก็เห็นมีนั่งเรือด้วยใช่ไหม
0: นั่งเรือด้วย
1: นั่งเรือที
0: ่ที่อยุธยาค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคนะนั่งเรือแล้วประทานอาหารบนเรือไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มาเจ๋งมากนะฮะเมนูเด็ดก็ต้องปลาตะเพียนนะฮะถ้า
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนกำลังแจ้งไปที่ร้านเนี่ยเขาหาอยู่อาจารย์อย่ากดดันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปคอนเฟิร์มแล้วไม่มีนะเดี๋ยวทีมงานจะโดนค่ะ
1: ต้องมีสิ
0: ก็ต้องดูว่ามันหาง่ายไหม
1: ไม่ยากนะ
0: มันหาได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอาจารย์ค่ะ
1: หรือไม่งั้นก็เอาตะเพียนสารมาแจกนะฮะสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงจามป่าใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จามป่าแล้วก็ถูกเวียดนามลุกลานนะครับพอเวียดนามลุกลานเข้ามาก็คนจามก็เลยต้องอพยพนะครับก็ในห้วงที่อพยพเนี่ยก็จะอยู่ในห้วง ตรงกับที่อพยพมาอยู่สยามนะฮะก็จะตรงในห้วงรัชกาลที่5คุณอ้อมนะครับก็พวกเขาก็มาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์นะฮะก็คือชุมชนบ้านครัวนี่คือพี่น้องจามที่มาอยู่ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะครับก็ลองนึกดูฮะมาอยู่ตั้ง150 กว่าปีแล้วนะครับ150 กว่าปีที่มาอยู่แต่ว่าจะเป็นพี่น้องจามที่เปลี่ยนศาสนาแล้วเดิมทีเดียวจามเนี่ยเป็นฮินดูนะฮะมาเปลี่ยนเป็นอิสลามเมื่อย้อนไปเมื่อ300 ปีที่แล้วคุณออม ก็เลยเป็นพี่น้องมุสลิมนะฮะมาอยู่ชุมชนบ้านครัวแล้วก็จะเป็นกำลังหลักในยุคของการเริ่มบุกเบิกขุดคลองด้วยนะคลองแสนแสบนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พี่น้องจามและทีนี้พอพี่น้องจามอพยพมาเวียดนามก็ขยายเต็มพื้นที่เลยนะครับก็คือก็ได้ทั้งส่วนเหนือนะครับตั้งแต่นั่นแหละฮะเหนือสุดของเวียดนามก็จังหวัดที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละหลังเซิน หลังเซินลาวกายนะครับไหลเจ้านะฮะเซินลาเนี่ยก็จะเป็นเขตของพี่น้องไทยดำนะก็ยังมีพี่น้องไทยดำอยู่นะครับแต่ว่า ก็จะส่วนใหญ่ก็จะอพยพมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเดียนเบียนฝูนะเพื่อพี่น้องไทยดำก็อพยพมานั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของไทยดำลำพันธ์15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยนะครับเปิดให้ฟังไปแล้วเมื่อเสาร์ก่อนหน้านู้นนะครับไปย้อนฟังได้นะฮะ จริงๆเวียดนามเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆนะฮะไม่ได้มีมากมายนะครับในยุคเริ่มแรกจริงๆประวัติศาสตร์ก็ยาวนานอยู่นะครับแต่ว่ากระจัดกระจายแล้วก็มาอยู่ร่วมกันที่ลุ่มน้ำแดงนะฮะลุ่มน้ำแดงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆขึ้นมาเขาเรียกว่าบ้านหลังพอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นนะฮะมีประชากรเนื่องจากว่ามีพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกอยู่เยอะอุดมสมบูรณ์นะครับปลาก็เยอะอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ขยายยาวไปตามสายน้ำแดงนะฮะก็คือน้ำแดงก็อยู่ทางตอนเหนือของฮานอยนะครับจะอยู่ในลุ่มน้ำอันนี้นะครับเวลาเรานั่งรถจากสนามบินเข้ามาที่ฮานอยก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแดงอยู่นะครับตรงนั้นแหละอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็พออยู่นานเข้าก็มีการตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นนะครับก็เลยอาณาจักรแรกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกษัตริย์นะฮะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอาณาจักรเอาลักนะครับเอาลักนะฮะก็กษัตริย์พระองค์แรกที่สถาปนาขึ้นมาก็เป็นราชวงศ์เขาเรียกว่าราชวงศ์หงบังหงบังนะครับต่อมาก็ราชวงศ์ทึกนะฮะราชวงศ์เจียวราชวงศ์จุงราชวงศ์ลีเลหนูราชวงศ์ดิงนะราชวงศ์จันนะฮะจันโฮนะฮะหมักนะฮะแล้วก็เบียนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนามสกุลเหล่านี้ที่คนเวียดนามเอามาเป็นนามสกุลเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับมาจากราชวงศ์ในแต่ละยุคแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก็คือเหวียนนะครับก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปสัมภาษณ์ท่านอะไรนะเหวียนไห่บังจำได้ใช่ไหมท่านเหวียนไห่บังเคยเป็นทูตเวียดนามอยู่ที่กรุงเทพเหวียนไห่บังนะฮะก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับทั้งยุคกษัตริย์บวกกับยุคจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือควบ
0: ได้อาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนตัดสัญญาณในต่างจังหวัดก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อค่ะ
1: ใช่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ก็มีกษัตริย์ที่ปกครองมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยาวนานอยู่นะเป็นระยะเวลายาวนานถึงมีกษัตริย์อยู่131พระองค์นะฮะแล้วก็ในยุคที่เป็นที่ไม่เป็นกษัตริย์นะแต่ว่าเป็น

ขุนศึกแต่ปกครองเนี่ยก็มีขุนศึกใหญ่ๆก็มี22ขุนศึกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะก็ล้วนแล้วแต่มาจากนักรบทั้งนั้นเลยคุณอ้อม ก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีเชื้อพระวงศ์สืบเนื่องกันมานะฮะก็ลองนับดูนะฮะก็จนมาสิ้นสุดเชื้อพระวงศ์จริงๆก็คือกษัตริย์แต่คนเวียดนามเขาจะเรียกว่าจักรพรรดินะฮะก็คือจักรพรรดิหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือกษัตริย์เบาด่ายที่เราเรียกว่ากษัตริย์เบาด่ายนี่นะฮะก็สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือปี1945หรือว่า2488นะครับก็คือ พอพระองค์สละราชบัลลังก์นะก็สิ้นสุดราชวงศ์ในเวียดนามนับแต่นั้นเป็นต้นมาเบาไดเนี่ยก็คือราชวงศ์เบียนนะครับก็คือราชวงศ์สุดท้ายชื่อเต็มของพระองค์ก็คือเหวียนฟุกวิงชุยนะฮะเหวียนฟุกวิงชุยมีเมียมีพระมเหสี5พระองค์นะฮะมีโอรสธิดา12พระองค์แล้วเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับก็เพราะว่าในยุคที่อยู่ภายใต้จีนลองนึกดูคุณน้ำ1049ปีตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะราชวงศ์ฮั่นมาเรื่อยนะครับ อยู่ภายใต้จีน1049ปีแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ต่อกันมาเนี่ยก็800กว่าปีนะครับ เกือบ900ปี ที่มีความเป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จนมาอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส นะฮะอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสก็ถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1858จนมาแยกเป็นเวียดนามเหนือใต้เป็นเวียดนามเหนือใต้ปี1945แล้วได้อิสรภาพจากฝรั่งเศสนะฮะอย่างสมบูรณ์ก็คือสิ้นสุดสงครามที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูก็คือเดือนนี้แหละเดือนมิถุนานะครับเมื่อปี1954เวียดนามก็แตกเป็นเหนือกับใต้จริงๆแตกเป็นเหนือกับใต้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับทางเหนือโดยลุงโฮเนี่ยนะฮะ ได้สถาปนาระบอบใหม่ขึ้นเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับก็คือ Republic Democratic Republic of Vietnam นะฮะส่วนทางใต้นะครับก็คือนั่นแหละนับตั้งแต่ดานังลงมานะฮะก็สถาปนาอีกระบอบหนึ่งเขาเรียกว่า Republic of Vietnam สาธารณรัฐเวียดนามโดยหลังจากฝรั่งเศสสิ้นอำนาจไปหลัง1954เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับอเมริกาก็มาหนุนรัฐบาลฝ่ายใต้ของเวียดนาม ก็สู้รบกันเป็นเวลาถึง20ปีคุณอ้อมเหนือกับใต้สู้กันแต่ว่าเหนือก็คือสหภาพโซเวียตหนุนจีนก็มาเสริมให้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายใต้นะฮะก็โดยสหรัฐอเมริกานะฮะที่ทุ่มเทสรรพกำลังให้เลยครับเพื่ออะไรฮะตรงยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่าสงครามเวียดนามนะครับและสงครามเวียดนาม2นะสงครามเวียดนาม1คือสู้กับฝรั่งเศสสงครามเวียดนาม2คือสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วเวียดนามก็สู้กันเองระหว่างฝ่ายเหนือกับใต้แล้วมาสิ้นสุดสงครามก็คือ20ปีเต็มคุณอ้อมโดยฝ่ายเหนือชนะฝ่ายใต้จริงๆก็คือชนะอเมริกานั่นแหละแล้วก็กองทัพเวียดนามก็เลยยึดนะฮะหมายถึงเวียดกงก็คือเป็นกองทัพปลดปล่อยเวียดนามเนี่ยนะครับก็ยึดไซงอนตอนนั้นยังไม่ชื่อว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะครับยังเป็นไซงอนอยู่
แล้วก็ชื่อเดิมชื่อเดิมของไส้ง่อนเนี่ยนะฮะในภาษาคแมร์โบราณเขาเรียกว่าไพรนครนะครับก็คืออุดมสมบูรณ์เนี่ยมีป่าไม้เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็สายน้ำที่เรียกว่าไส้ง่อนน่ะนั่นคือชื่อแม่น้ำแม่น้ำไส้ง่อนนะฮะ ก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็พอสู้กัน20ปีมาสิ้นสุดอเมริกาต้องถอนทัพออกไปจาก

อย่างสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายน1975หรือ2518นะฮะก็เลยนั่นแหละเวลาเราเห็นเขาสวนสนามชัยชนะฉลองชัยชนะที่เวียดนามเขาจะมีอยู่2การเดินสวนสนามใหญ่นะครับเวลาเรื่องทหารโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คือสมรภูมิเดียนเบียนฝูแล้วก็การควบรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็คือการยึดไซงอนได้โดยสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายนของทุกปีนะฮะก็จะมีสวนสนามแต่ว่าถ้าในวาระที่ลงท้ายด้วย5หรือว่าครบรอบทุก10ปีอะไรพวกนี้ฮะทุก5ปีทุก10ปีเนี่ยเขาก็จะฉลองใหญ่เป็นพิเศษก็ลองนึกดูนะฮะ1975ตอนนี้2026ก็คือ61ปีมาแล้วไม่ใช่ไหม51ปีมาแล้วที่เวียดนามควบรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะเดินสวนสนามใหญ่มากแล้วก็กองทัพพันธมิตรทั้งหลายก็จะส่งขบวนสวนสนามของทหารไปร่วมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกองทัพลาวฮุนเซนเนี่ยเขาขอไปร่วมนะครับแต่เวียดนามไม่อยากเชิญหรอกเพราะว่าไปทรยศหักหลังเขาเรื่องการขุดของฟูนันนะฮะขออภัยนะครับเจอฝน ก็พอเป็นหนึ่งเดียวมาเนี่ยนะครับก็คือก็ยังถูกอเมริกาลงโทษทางเศรษฐกิจก็คือพออเมริกาถอนทัพออกไปนะฮะ1975เดือนเมษายนวันที่30เนี่ยก็คือออกไปอย่างสิ้นเชิงอเมริกาก็ไม่ได้ไปเฉยๆลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวียดนามโดยไปสั่งห้ามทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาห้ามทำการค้ากับเวียดนามโดยเด็ดขาดเขาเรียกมาตรการนี้ว่าเอมบาโก้นะครับเอมบาโก้หมายความว่าเรือสินค้าไม่ว่าของประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาถ้าใครไปทำการค้าไปส่งสินค้าไปซื้อสินค้าของเวียดนามเนี่ยถือว่าผิดใจกับอเมริกาก็จะลงโทษโดยที่ตัวเองเป็นมหาอำนาจอย่างที่ว่านั้นมาตรการเอมบาโก้เนี่ยกินเวลา20ปีคุณอ้อมลองนึกดูนะฮะกินเวลาถึง20ปีก็คือตั้งแต่1975แล้วก็มายกเลิกจริงๆก็คือปลายปี1994ก็ลองนึกดูนะสงครามก็20ปีนะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจเวียดนามก็20ปีรวมเป็น40ปีนะครับแล้วก็นี่แหละครับสาเหตุว่าทำไมชายแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทยกับกัมพูชาก็เลยเป็นสวรรค์ของนักค้าเถื่อนค้าเถื่อนในที่นี้หมายความว่าในสายตาของอเมริกาก็คือหลบนะครับไม่ไปเทียบฝั่งทะเลของเวียดนามแต่ว่ามาเทียบฝั่งทะเลของกัมพูชาที่สีหนุวิวที่เกาะกงแล้วสินค้าใส่เรือที่เอาไปเติมให้เนี่ยนะครับก็มีทั้งจากประเทศไทยจากฮ่องกงจากไต้หวันจากสิงคโปร์นะครับขนไปนะฮะก็ไปขึ้นที่ท่าเรือสีฮานุวิลนะครับสีฮานุวิลเนี่ยมีเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น3ชื่อนะครับชื่อโบราณเรียกว่าสีฮานุวิลก็เนื่องจากว่ามันเป็นที่แปลพระราชฐานของเจ้าสีฮานุไปพักตากอากาศทะเลนะครับก็เลยเรียกว่าสีฮานุวิววิวก็คือวิลล่านั่นแหละนะฮะแต่ต่อมายุคที่ฮุนเซนเฮงสำเดียนเจียซิมเป็นใหญ่โดยเวียดนามหนุนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนชื่อสีฮานุวิวเป็นกัมปงโสมนะฮะกัมปงซอมนะฮะเสียงแบบขแมก็คือเป็นเมืองท่าเรือซอมจะแปลว่าท่าเรือนะฮะเป็นที่ตั้งของท่าเรือก็กัมปงโสมแต่พอฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโดยรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี1993เนี่ยนะครับพร้อมกับการเลือกตั้งด้วยนะครับ ก็เลยเปลี่ยนชื่อสีฮานุวิลเปลี่ยนชื่อกัมปงโสมกลับมาใช้ชื่อแต่ไม่ใช่สีฮานุวิลแต่เป็นจังหวัดพระสีฮานุนะฮะ ก็เพื่อที่จะเชิดชูกษัตริย์ที่ครองราช2ระลอก2ครั้งนะฮะครั้งแรกก็คือ1941
นะครับแล้วก็มาสละราชบัลลังก์ก็คือ1

0: 1955นะครับแล้วก็มาถูกค้นสถาบันกษัตริย์1970นะฮะแล้วก็กลับมาเป็นกษัตริย์รอบที่2ก็เจ้าศรีหนุเช่นเดิมเนี่ยนะฮะก็คือ1993นะพระองค์ก็ครองราชมา11 ปีฮะ2004พระองค์ก็สละราชบัลลังก์เพราะว่าน้อยใจลูกนะฮะเพราะว่าเจ้าลานาริสเล็กยิ่งเล่นการเมืองยิ่งอ่อนแอเพราะแพ้ทางให้คุณเซนมาโดยตลอดนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็เขตแดนไทยกับกัมพูชามันก็เลยเป็นสวรรค์ของการค้าผิดกฎหมายในสายตาของอเมริกานะฮะก็ขนกันเนี่ยแหละฮะก็สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขนขึ้นที่ท่าเรือนะฮะสีฮานุวิลแล้วขึ้นรถบรรทุกหรือรถไฟก็แล้วแต่ขนต่อไปให้เวียดนามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เวียดนามต้องการก็จะผ่านทางช่องนี้นะครับกัมพูชาโดยยุคของฮุนเซนเนี่ยรวมก็จะเก็บค่าตงค่าผ่านทางนะครับ 10% 10% นะครับมันก็เลยมีรายได้นะฮะจากการลักลอบขนสินค้านี่แหละฮะทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเต็มไปด้วยอิทธิพลและช่องทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็พ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยก็รวยร่ำรวยมากส่งทุกอย่างนะครับที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามต้องการรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะฮะก็นั่นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเป็นแดนสนธยามันเป็นมานานแล้วก็เพราะว่ามาตรการเอ็มบาโก้ที่อเมริกามีต่อเวียดนามเขาก็เลยต้องลักลอบขนนะครับจากไทยไปให้กัมพูชากัมพูชาส่งต่อไปให้เวียดนามก็ลองนึกดู20ปีเนี่ยร่ำรวยเลยนะครับพ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยร่ำรวยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ของเถื่อนๆส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมของหนีภาษีส่วนใหญ่คุณอ้อมจะเห็นอะไรล่ะบุหรี่สุรา ขนมช็อกโกแลต อะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นประเภทพวกนั้นนะครับเวียดนามอยู่ภายใต้เอมบาโก้มานานมากนั่นแหละครับก็เขาสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้ก็เพราะว่าในปลายวาระที่2ของบิลคลินตันที่เป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะบิลคลินตันนี่เป็น2สมัยนะครับ8ปีก็ก่อนจะพ้นตำแหน่งในปีที่8ก็ไปดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอยแล้วก็ประกาศยกเลิกเอมบาโก้ที่มีต่อเวียดนาม สาเหตุที่ยกเลิกเอมบาโก้ก็เพราะว่าสงครามเย็นมันสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี1991ก็เลยมายกเลิกเอมบาโก้ปลายปี1994ปี1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยอเมริกาเป็นคนหนุนให้เข้ามานะฮะก็นั่นแหละครับก็ลองนึกดูนะครับจากที่ขัดแย้งกันมานะฮะสู้รบกัน20ปีแล้วลงโทษทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปีอยู่มาวันหนึ่งดึงเขาเข้ามาอยู่ในอาเซียนเฉยเลยแล้วนี่แหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามได้มีโอกาสพัฒนาประเทศมาเรื่อยๆแล้วก็การเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในทางนโยบายและแผนพัฒนาแล้วมีการทบทวนตลอด5ปีทุกๆ5ปีคือแผนพัฒนาของเวียดนามเนี่ยจะมีอายุ5ปีแล้วเขาก็จะแก้ไขให้มันทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันนี้นะครับเวียดนามได้ประกาศแผนการพัฒนาระยะยาวไว้แล้วเป้าหมายของเขาก็คือปี2050เวียดนามจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่าพัฒนาแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนยุโรป สภาพยุโรปนั่นคือมาตรฐานที่เวียดนามกำลังจะก้าวไปนะครับแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้นะเท่าที่ดูเพราะว่า1เขาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศก็เรียนรู้จากจีน เพียงแต่ว่าเวียดนามจะเปลี่ยนคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือ Industrial Park นะ IP เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าจนถึงปี2050เวียดนามจะมีนิคมอุตสาหกรรม 870นิคม
1: อืม
0: ก็ซัมซุงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มีนิคมของตัวเองนะครับ
1: อือ
0: แล้วก็ทุกวันนี้มีแล้วเกิน400 มีแล้วเกิน400แล้วก็ถ้านับไปจนถึงปี2030เป้าหมายที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ221นิคมมันก็จะบวกกับ400มันก็คือ600กว่าใช่ไหมครับก็สเต็ปอย่างนี้มันก็จะไปเรื่อยๆและที่คุณอ้อมถามเรื่องพลังงานเวียดนามเริ่มทำแล้วก็คือ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ประเทศไทยเรามีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีความศิวิไลสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเรื่องฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ. 2569

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายกรณีคำทำนายการดำรงกษัตริย์เป็นเวลา150ปีก็ไม่ได้เป็นไปตามคำทำนายเพียงแต่เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งกรณีนี้โหราจารย์ให้ความเห็นว่าคงเนื่องด้วยพระบารมีของรัชกาลที่4ที่พระองค์ทรงแก้อาถรรพ์ได้ถอนเสาหลักเมืองและวางดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตรวจดวงพระชะตาและพบว่าเป็นอริกับลัคนาดวงเมืองประกอบกับเสาหลักเมืองต้นเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมมากพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่โดยมีแกนเป็นไม้สักและประกับนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์ส่วนยอดเป็นทรงมันและทำพิธีในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395พร้อมกันนั้นก็ได้บูรณะศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่นั้นมาเสาหลักเมืองของกรุงเทพจึงได้มีถึง2ต้นโดยต้นเดิมจะสูงกว่าต้นใหม่ด้วยเหตุนี้เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานณศาลพระหลักเมืองจึงมี2ต้นเสาเดิมครั้งรัชกาลที่1คือต้นสูงที่ได้ทำพิธีถอนเสาแล้วแต่หาที่เก็บที่เหมาะสมมิได้จึงคงไว้แกนในเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้จันทร์ประดับนอกรงรักปิดทองหัวเสาเป็นทรงบัวตูมภายในกลวงสำหรับบรรจุชะตาพระนครดวงนี้อยู่ใจกลางยันสุริยาทรงกรดและจารึกในแผ่นทองเงินและนาคในการตั้งเสาหลักเมืองของไทยทุกเมืองนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงเสาหลักเมืองหรือเสาไม้เสาหินธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นก็หาไม่แต่ความจริงแล้วในปลายเสาหลักเมืองทุกๆหลักเมืองมักจะทำเป็นหัวเม็ดทรงมันเขาจะบรรจุดวงชะตาของเมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่เอาไว้ในนั้นการวางชะตาเมืองนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวซึ่งโหรหลวงจะต้องผูกชะตาเมืองถวายพร้อมกับทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าเอาไว้เหมือนที่มีเรื่องเล่าๆสืบกันมาว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1โปรดให้โหรหลวงผูกชะตาเมืองกรุงเทพที่จะสร้างขึ้นใหม่นั้นโหรหลวงได้ทูลกล้าวถวายดวงเมืองสองแบบด้วยกันคือดวงเมืองแบบที่หนึ่งเป็นบ้านเมืองที่จะเจริญรุ่งเรืองไม่มีเหตุวุ่นวายแต่ทว่าจะต้องมีอยู่ระยะหนึ่งที่ประเทศของเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติส่วนอีกดวงเมืองหนึ่งนั้นประเทศไทยก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่ากลับจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไปและปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงเลือกดวงเมืองตามแบบหลังคือประเทศวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะสามารถรักษาเอกราชไปได้ตลอดเพราะพระ

องค์ท่านคงจะทรงเห็นว่าการที่จะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนั้นแม้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันใดเมื่อเราสิ้นสุดความเป็นไทยแต่ก็มีเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อยู่ไม่น้อยตอนที่ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นั้นบ้านเมืองต่างๆโดยรอบประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่ามาลายูก็ต่างตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษจนหมดสิ้นแม้แต่ประเทศใหญ่ๆอย่างอินเดียก็ยังตกเป็นของอังกฤษก็มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวที่รักษาเอกราชคงความเป็นไทยมาได้ตลอดเรื่องของการตั้งเสาหลักเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะเล่ากันมาเสมอว่าเพื่อให้หลักเมืองศักดิ์สิทธิ์และเฮี้ยนเขามักจะมีการนำคนมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองด้วยเหมือนกับประเพณีบูชายัญของศาสนาพราหมณ์ในอดีตที่ให้ฆ่าสัตว์เป็น10ชนิดมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงช้างม้าวัวควายเพื่อบูชายัญซึ่งพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เลิกพิธีแบบนี้ไปแล้วและหันมาพระราชทานสิ่งของดีๆแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ที่แพร่กันมาไม่ใช่แต่เสาหลักเมืองกรุงเทพเท่านั้นยังรวมไปถึงเสาหลักเมืองต่างๆเมืองอื่นๆในประเทศไทยอีกด้วยอย่างเช่นเสาหลักเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเรื่องเล่าว่าได้นำเอาสามเณรชื่อมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาเพราะเจ้าเมืองได้เป่าร้องหาคนชื่อมั่นและคงปรากฏเจอสามเณรพี่น้องสององค์ชื่อมั่นและคงพอดีจึงได้นำสามเณรมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคงตามเคล็ดที่เชื่อถือมาแต่โบราณซึ่งเรื่องราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่มันกลายเป็นตำนานเก่าแก่

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน้ำขาวตรากระ
6: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชทานตระกล้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลชันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุจุฬาราชตังสฤทธิ์วัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดปทุมเขียนและวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูการามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายผ่อนพระเวลา 14:30 นาทีกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางปะทุนนอกและวัดไส่กรุงเทพมหานครวัดไส่น้อยและวัดไส่มาใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบอดชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหการประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาพันธ์ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อารยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพรอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชชิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปนอกจากนี้มีคณะครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: ญาใจนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเป็นปริญญาใจของผู้ดำเนินรายการเสมอนะคะคุณสิริพรอัมไพพงศ์ขับรองแล้วก่อนหน้านั้นถามถึง FC ทุกท่านกินข้าวหรือยังนะคะคุณต่ายอรทัยขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันจะทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่กำลังเดินทางและสถิตอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับที่กำลังติดตามรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับอาจจะติดตามฝ่ายบันเทิงส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะฝ่ายกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับคืออาจจะทั้งบันเทิงและกฎหมายไปด้วยกันก็มีนะครับเมื่อกี้ผมรีบมานะคุณแหม่มไม่ทันเพราะว่าวันนี้ไปเตะฟุตบอลมานะรุ่นนี้เล่นฟุตบอลได้นะครับฟุตบอลประเพณีนะครับอะไรก็เป็นครั้งที่สองระหว่างโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เขาเรียกว่าภายในเขตกรุงเทพมหานครนะครับไปเตะที่สนามฟุตบอลของสโมสรตำรวจนะครับตรงวิภาวดีนะครับก็เป็นการเชื่อมมิตรภาพของลูกชาวนครนะครับสีขาวแดงกับสีม่วงขาวนะครับขาวแดงคือโรงเรียนเบญจมราชูทิศพินครนะครับม่วงขาวคือโรงเรียนทุ่งสงนะครับก็เป็นประเพณีปฏิบัติกันมา2ครั้งแล้วนะครับก็บรรยากาศก็สนุกสนานดีเขากินเลี้ยงกันผมต้องรีบมานะครับเพราะว่าทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับ FC ครับ
0: ค่ะเป็นบอลนัดกระตุกโลกเลยใช่ไหมคะนัดเนี้ยค่ะของนครศรีธรรมราชที่แตกที่เตะตรงสโมสรตำรวจนะคะหยุดโลกคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นทุก20นาทีไหมคะ
1: ต้องเปลี่ยนคุณตลอดผมได้15นาทีก็ไม่กล้าฝืนนะครับเราเป็นแบบไม่มีคู่จัดรายการ
0: ไม่ได้หยุดโลกธรรมดานะคะกระตุกโลกค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์ก็ผลแพ้ชนะทราบหรือยังคะ
1: ก็ฝ่ายขาวแดงชนะไปนะครับคือผมเนี่ยไปแข่งเสร็จก็รีบกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมามีภารกิจที่ผูกพันอยู่กับ FC 95และพี่น้องประชาชนนะครับเขาว่ามีงานเลี้ยงต่อนะครับที่สโมสรตำรวจผมก็ขอตัวมาก่อนนะครับ
0: อาจารย์คะสกอร์เท่าไหร่คะ
1: สกอร์31ครับ
0: อาจารย์คะครั้งหน้าต้องอย่ายอมนะคะอาจารย
1: ์ครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าโรงเรียนทุ่งศิษย์เก่าทุ่งสงโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่1เนี่ยโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เบญจมาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพนะครับน้องๆก็แต่งตั้งผมเป็นประธานนะครับชมรมนักฟุตบอลโรงเรียนทุ่งสงนะครับศิษย์เก่าทุ่งสงเนี่ยที่เขตกรุงเทพนะครับรอบหน้าต้องจริงจังนะครับต้องแบบต้องแบบซื้อตัวมาจากลิเวอร์พูลจากนู่นเลยนะครับที่ไปเตะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับศิษย์เก่าเนี่ยเอาไม้หมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ
0: ต้องมีความสุขใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็ครับก็เขาเรียกว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ได้เชื่อมสัมพันธ์ก็สนุกสนานดีนะครับการออกกำลังกายแต่อย่าฝืนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับที่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
0: ก็นานๆเจอเพื่อนทีก็สนุกนะคะอาจารย์เดี๋ยวของแหม่มก็มีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งตอนนี้ก็ระดมทุนเพื่อเปิดโรงแรมค่ะอาจารย์ที่ไปโรงแรมก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะคะไปสุดเลี้ยงสังสรรค์ค่ะอาจารย์อย่าคิดเป็นอื่นเป็นไกล
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าวที่เข้ามา ให้วิเคราะห์แนวโน้มของคดีเนี่ยนะคะหลากหลายมากทีเดียวนะคะถ้าเป็นเรื่องของปปช.นะคะก็มีมติชี้มูลความผิดเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ร่ำรวยผิดปกติอะค่ะยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นนะคะโอ้โหมาแรงแซงโค้งกรมสรรพากรค่ะจะเร่งจัดเก็บเงินภาษีอากรค้างเนี่ยนะคะจากนายทักษิณชินวัตรเนี่ย 1.76 หมื่นล้านบาทนะคะกรณีภาษีของหุ้นชินคอปแล้วก็ตามต่อมาด้วยวงการสีกากีแหมมาอีกนะคะเด็ดเหลือเกินนะคะนั่นคือตำรวจค่ะไม่มีหมายค้นอะไปบุกห้องของแม่ค้าสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ยึดทองไป8บาทพร้อมกับเงินสดและนู่นนี่นั่นสุดท้ายคืนค่ะเป็นทองปลอมแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะนั่นคือหมัดเด็กคดีเด็กหายค่ะอาจารย์ขากลายเป็นศพนะคะตำรวจรู้แล้วนะคะว่าพี่สาวกับน้าชายเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็อำพรางศพจากข้อมูลมือถือค่ะของเพื่อนพี่สาวของน้องที่ตายเนี่ยนะคะว่าข้อมูลที่ว่าคือเด็กกระทำความผิดโทษเท่าไหร่แสดงว่าเด็กสมัยนี้ร้ายเดียงสาค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์จะหยิบยกข่าวไหนก่อนยังไงดีคะ
1: ผมขอไปที่ข่าวนะครับเรื่องปปช.นะครับ
0: ค่ะ
1: ปปช.นี้คือเป็นเรื่องที่ก็เรื่องร่ำรวยผิดปกติเนี่ยครับก็มีประเด็นเนี้ยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าบางส่วนปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็โดนไปครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหลายๆคดีอยู่แต่ว่าคือเรื่องกฎหมายตัวเนี้ยนะครับถือว่าเป็นกฎหมายที่ผมว่ามีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับและก็สันนิษฐานว่านะครับคือภาระพิสูจน์เนี่ยตกอยู่แก่ผู้ถูกกล่าวหานะครับคือถ้าปปช.ไต่สวนแล้วเนี่ยแล้วเชื่อว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกตินะครับคือโดยหลักการศาลจะให้ถือสำนวนของปปช.เป็นหลักนะครับก็แปลความว่าผู้ที่ถูกคำสั่งรักษาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยนะครับตนเองเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินที่ได้มาไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติคือเป็นการได้มาโดยตามปกติในวิชาชีพที่โดยสุจริตนะครับจากอาชีพที่สุจริตเนี่ยซึ่งก็ในหลายๆคดีนะครับรวมถึงคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับเขาผลักภาระพิสูจน์เนี่ยไปอยู่ที่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือถ้าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าที่รัฐนี่จากปปช.มาแล้วเนี่ยเชื่อได้แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนะครับจากการร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับในการพิสูจน์เพราะว่าโดยปกติเนี่ยการพิสูจน์ในชั้นไต่สวนโดยกรรมการของปปช.เนี่ยนะครับ ก็ให้โอกาสในการที่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับไปชี้แจงแสดงหลักฐานมาก่อนแล้วนะครับเขาไต่สวนแล้วนะครับซึ่งการไต่สวนของปปช.เนี่ยคือถ้าเป็นไปแบบขาวสะอาดตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เป็นดังข่าวที่ผ่านมานะครับโอกาสถ้าเขาวิจัยว่ามีมูลหรือเชื่อว่าผิดแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะรอดในชั้นศาลยากมากนะครับเพราะพยานหลักฐานที่ปปช.เก็บเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยในการเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะส่วนใหญ่นะครับโอกาสรอดมีน้อยยิ่งเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่ได้มานะครับถ้าเดิมเรามีอยู่3ล้านนะครับอยู่ๆมันกลายเป็น37ล้านเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยต้องชี้แจงนะครับและชี้แจงอันหนึ่งที่ศาลจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราได้มาแล้วเราไม่ได้เสียภาษีเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยนะศาลจะฟังเป็นเรื่องว่าเป็นการได้มาคือไม่ปกตินะครับคือถ้าไม่มีคือปกติคนที่มีรายได้เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเนี่ยเราต้องยื่นแบบเสียภาษีนะครับไอ้อย่างเนี้ยถือว่าได้มาโดยสุจริตถูกต้องเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับ แต่ถ้าไม่มีรายการลักษณะที่ว่าเนี่ยมีแต่เงินเข้าเนี่ยแล้วเข้ามาจากไหนนะครับปกติในรายได้หนึ่งคนคนนั้นต้องมีวิชาชีพหรืออาชีพอยู่นะครับซึ่งถ้าเขาเป็นแค่ทำหน้าที่เป็นแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับซึ่งก็มีรายได้ที่แน่นอนชัดเจนเป็นตัวเลขนะครับจากรัฐบาลจากรัฐเนี่ยมันก็สามารถจะยืนยันได้ว่าได้เท่านี้หักภาษีเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับทีนี้มันเกินจากนั้นเนี่ยนะครับเกินจากนั้นมาเนี่ยก็บอกอันเนี้ยยอดเงินเนี่ยนะครับที่ได้มาช่วงที่เป็นส.ส.เนี่ยรวมแล้ว51-54เนี่ย4,000,000 เศษเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกลายเป็น37ก็มีส่วนเพิ่มอยู่ประมาณ33เนี่ยนะครับไอ้33นี่มาจากไหนนะครับในทางคดีผมก็จะว่าเวลาชี้แจงในชั้นปปช.เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะมีทนายความนะครับในการนำเสนอนะครับพยานหลักฐานชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาที่เขาไต่สวนเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่มีเนี่ยในชั้นศาลก็มันจะเสกสรรมาจากไหนมันมีในชั้นศาลได้นะครับไม่มีคือไม่มีนะครับพอไม่มีโอกาสรอดนะครับก็จะยากเพราะภาระหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็ผู้ถูกกล่าวหาที่กรณีนี้เขาถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับก็คือทายาทกองมรดกของผู้ที่ถึงแก่ชีวิตไปนะครับก็ต้องมาพิสูจน์ก็ทายาทหรือผู้ถูกกล่าวมรดกนะครับก็ต้องมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับคล้ายๆกับคดีฟอกเงินนะครับถ้าปปง.เนี่ยเขาเสนอความเห็นกับนะครับสำนวนไม่ให้การยื่นแล้วเนี่ยภาระพิสูจน์ก็ตกแก่ผู้ถูกกล่าวหาเหมือนกันนะครับยื่นในนั้นยื่นศาลแพ่งแต่กรณีนี้เนื่องจากเป็นนักการเมืองนะครับก็ต้องไปยื่นนะครับที่ศาลฎีกาไปในกริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งก็เป็นระบบไต่สวนนะครับถามเนี่ยจริงเกิดขึ้นในพระบัญญัติตั้งปี2542นะครับผมเพราะว่ามันมีพระบัญญัติมีรัฐธรรมนูญปี2540ที่เขาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วนะครับที่เคยตั้งประเทศไทยมาเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีกำเนิดศาลดีกาแผนกกฎหมายผู้ปกครองทางการเมืองนะครับก็คือเป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกาคุณแหม่มเชื่อไหมว่าศาลเนี้ยที่ตั้งขึ้นครั้งแรกทนายความที่ว่าความเป็นคดีเลขที่1ครับ2545หรือ44เนี่ยคุณแม่ว่าเป็นใครอ่ะ
0: อาจารย์เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: ผมเนี่ยเป็นตำนานเลยนะเป็นถือว่าเขาเรียกเปิดบริษัทศาลเลยนะครับ
0: เหรอคะ
1: เป็นคดีแรกครับผมตอนนั้นมันจะมีอะไรนะคุณแม่จำได้ไหมไอ้ทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
0: อ๋อพี่ละเกียรติสุทธนะ
1: ใช่แล้วนี้คดีแรกจะรู้สึกจะเป็นเลขาเขานะครับก่อนนะครับก็ลงโทษไปคนหนึ่งแล้วก็ยกฟ้องไปคนหนึ่งนะครับก็แต่เป็นระบบไต่สวนที่เป็นเขาเรียกเราไปทำงานครั้งแรกจริงๆเราทำคดีอาญาเนี่ยจะเป็นทนายความในคดีเขาเรียกระบบกล่าวหาคือโจทย์เนี่ยต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ถ้าพยานโจทย์ยังมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยแต่คดีในระบบเนี้ยระบบไต่สวนเนี่ยศาลเป็นคนไต่สวนนะครับซึ่งมีองค์คณะ9คนนั่งมันเป็นวงกว้างเลยนะครับและเราต้องซักเขาเรียกจริงคือถามพยานเนี่ยโดยศาลต้องอนุญาตให้ถามก่อนนะครับและพอเราถามได้เนี่ยแล้วมันสงสัยอะศาลเนี่ยถามต่อถามจนไม่สงสัยเลยคือศาลเนี่ยถามไม่เห็นว่าผิดหรือไม่ผิดไปเลยนะครับก็เหมือนศาลติงที่เราถามค้านอ่ะเพราะเราจะถามให้มันเกิดความน่าสงสัยไม่น่าเชื่อถือไม่เห็นนะครับเนี่ยศาลถามจนชัดแจ้งแดงแจ๋เลยนะครับว่าเห็นหรือไม่เห็นเลยนะเอาผิดถูกกันเลยไม่เอาข้อสงสัยมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบเขาเรียกระบบไต่สวนซึ่งเริ่มจากศาลเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคดีนะครับอย่างคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับ รือกริยาทุจริตนะในศาลอาญาทุจริตทั่วไปเลยครับทั่วไปเนี่ยก็ใช้ระบบไต่สวนนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยกว่าศาลจะรับคำฟ้องเนี่ยต้องใช้ก็เรียกว่าศาลต้องทำงานละเอียดก่อนนะครับว่าจะรับไม่รับส่วนใหญ่ไม่รับก็ไปเยอะนะเพราะว่าต้องคุ้มครองเจ้าที่รัฐเหมือนกันบางทีมีการกลั่นแกล้งกล่าวหาอย่างมีคดีที่คุณแหม่มบอกว่ามีตำรวจใช่ไหมที่ว่าไปเข้าไปค้นแล้วก็ไปยึดของกลางแล้วคืนไม่ตรงปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคดีเนี้ยนะครับถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับฟ้องเองก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับซึ่งใช้ระบบไต่สวนเหมือนกันพอไต่สวนเนี่ยก็ศาลจะเรียกเอกสารต่างๆมามีคดีหนึ่งผมเนี่ยไปเป็นทนายให้กับประชาชนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตำรวจเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาพร้อมตำรวจถูกฟ้องไปพร้อมกับตำรวจนะครับศาลจะเรียกข้อมูลและตำรวจสน.นะที่เกี่ยวข้องชี้แจงมานะครับชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ให้โจทย์เนี่ยหักล้างนะครับแล้วก็ศาลก็จะรับฟ้องแต่กว่าจะรับฟ้องศาลเก็บข้อมูลมาพอสมควรพอรับฟ้องศาลก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับก็ศาลอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามคือศาลจะถามก่อนแล้วอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามให้ทนายจำเลยถามตามประเด็นที่ศาลกำหนดไว้นะครับถามออกนอกเรื่องนอกราวไม่เหมือนคดีอาญาทั่วไปนะครับสุดท้ายก็ศาลเห็นว่าการกระทำปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับและก็ไม่เป็นความผิดก็ยกฟ้องไปนะครับมันก็คล้ายๆคดีนั้นเป็นเรื่องไปจับพวกเล่นการพนันที่เขาเรียกว่าเล่นการพนันโดยไม่ใช่เล่นจริงๆไปหลอกไม่มีการเล่นการพนันแล้วก็คนที่หลงกลก็ไปเล่นเนี่ยนะครับก็ถูกชอบโกงไปแล้วก็พวกนี้ไปดำเนินคดีตำรวจรักษาเนี่ยว่าตำรวจในการแกล้งข่มขู่ให้รับสารภาพให้คืนของให้คืนทองให้คืนเงินรักษาเนี่ยนะครับไอ้ผู้ที่ถูกชอบโกงในวงเล่นการพนันเนี่ยนะครับสุดท้ายศาลไม่เชื่อศาลเชื่อตำรวจทำไปโดยถูกต้องนะครับสำหรับไอ้กรณีเนี้ยนะครับที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับที่ว่าสีกากีฉาวเนี่ยครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นได้ความว่าเขามีหมายค้นนะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าจากที่ผู้ที่อ้างว่าผู้เสียหายไปกล่าวหาว่าไม่มีหมายค้นนะไปจับโดยมีหลายคนนะครับแต่ว่าจากการแสวงหาพยานหลักฐานได้ความว่ามีหมายค้นก็แสดงว่าเข้าไปค้นโดยชอบการที่ศาลออกหมายค้นเนี่ยแสดงมันต้องมีมูลพอสมควรถึงออกหมายค้นเพราะว่าการก้าวล่วงไปในเขตที่ระหว่างฐานเนี่ยหรือเกียรติสถานของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับอยู่ๆศาลอนุญาตให้เข้าไปค้นเข้าไปในบ้านเขาเลยไม่ได้นะครับต้องมีพยานหลักฐานระดับหนึ่งนะครับและปรากฏว่าเรื่องนี้มีการจับกุมตัวสามีเขาไปฝากขังนะครับแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมาแล้วตำรวจก็บอกว่าทรัพย์สินนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้ไปรับคืนเนี่ยก็แปลความว่าถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยก็แปลว่ามูลเรื่องคดียาเสพติดเนี่ยไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับศาลไม่ประกันตัวปกติคดียาติดนะโดยหลักเนี่ยศาลไม่ค่อยประกันนะครับแต่นี้ถ้าศาลให้ประกันแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ตำรวจเข้าดำเนินการและควบคุมตัวมาเนี่ยนะครับไม่น่าจะพบสิ่งผิดกฎหมายอ่ะนะครับอันนี้อาจจะมีคำทัดทอดอะไรมาหรือยังไงไม่รู้แล้วมีการจับกุมและไปฝากขังเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยชั่วคราวมาเนี่ยแล้วอยู่บอกว่าไม่น่าเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่ให้น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอาถ้าไม่มียาผิดก็ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วคุณควบคุมตัวเขาหรือจับกุมตัวเขาไปทำไมนะครับคือถ้าไปตรวจค้นแล้วเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอันนี้คือมันลักษณะว่ามีการออกหมายจับสามีเขาก่อนนะครับแล้วก็พอหมายจับการจะเข้าค้นบ้านเนี่ยเข้าจับตัวเขาเนี่ยก็พอเขาจะเข้าไปในบ้านที่เราฐานหรือแก่สถานเนี่ยจะต้องขอให้ศาลออกหมายค้นก่อนออกหมายค้นเพื่อจับตัวกับออกหมายค้นเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะครับแต่ว่า กติในทรัพย์สินเนี่ยเกี่ยวเรื่องคดียาเสพติดเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องจำหน่ายเนี่ยเขาต้องยึดทรัพย์สินเนี่ยที่อยู่ในนะที่เป็นของการไปก่อนไปตรวจสอบถ้าไม่เกี่ยวนะครับตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตถูกต้องเนี่ยอันนี้ต้องคืนนะครับแต่ว่าวิธีการคืนในคดีนี้ดูก็มีข้อน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่า1ไอ้ทองที่ยึดไปเนี่ยมันใช่ทองตัวนี้ไหมนะต้องพิสูจน์กันว่าทองที่ยึดไปเนี่ยคือตัวนี้หรือเปล่าบางทีมันอาจจะน้ำหนักตอนชั่งตรงไหนมันอาจจะมีเหลื่อมกันบ้างได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแค่ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับปลอมอยู่ก่อนแล้วเมื่อต้องปลอมทีหลังเนี่ยต้องมาพิสูจน์กันนะครับในการที่เขาไปซื้อของแท้เนี่ยก็อาจจะที่หนึ่งอาจจะมีอยู่อาจไม่ถูกยึดไปก็ได้ไอ้ที่ถูกยึดเนี่ยอาจจะเป็นของปลอมอยู่แล้วก็ได้นะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นระบบที่ในชั้นสอบสวนเนี่ยก็อาจจะเป็นระบบกล่าวหาไปแต่ว่าถ้าพอถูกฟ้องไปเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบไต่สวนนะครับแต่ถ้ากรณีพอเห็นว่ากรณีเนี้ยมันเข้ามาตรา147มาตรา157พวกเนี้ย146 157เนี่ยต้องสอบสวนก็อาจจะส่งเนี่ยไปให้ปปช.ดำเนินการเพราะเข้าสู่ระบบการทำงานปปช.ก็จะเป็นระบบไต่สวนอีกนะครับอย่างผมบอกถ้าปปช.ไต่สวนเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงเนี่ยโอกาสที่ตำรวจจะรอดก็ค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าสอบสวนแล้วลงความเห็นว่ามีมูลและเชื่อว่าผิดเนี่ยนะครับเชื่อว่ากระทำผิดจริงเนี่ยโอกาสรอดก็มีไม่เยอะนะครับถ
0: ้
1: าไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะเหมือนทำแบบตรงไปตรงมาไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยอันนี้ก็จะรอดยากนะครับ
0: แต่คดีนี้ก็น่าสงสัยนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: เพราะว่าตำรวจเนี่ยไปกัน8นายไม่มีการถ่ายรูปของกลางที่ยึดเลยเหรอมันก็น่าสงสัยเนาะ
1: จริงๆผมว่าโดยวิธีแบบของตำรวจมันน่าจะมีแต่ว่าอันนี้มันออกทางสื่อบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนเนี่ยเพราะตอนแรกมันไม่มีหมายค้นหมายจับใช่ไหมไม
0: ่
1: มีหมายค้นแต่สุดท้ายเนี่ยจากการสอบถามปรากฏว่ามีหมายค้นนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าต้องฟังต้องติดตามต่อว่าเรื่องจริงๆมันสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ค่ำคืนนี้ตรงนี้คงได้แค่สองข่าวนะครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงช่วงหน้ากลับมาในช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของอะไรสักครู่หนึ่งมาติดตามกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

King Day!

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: Emcot News FM 100.5 รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลชาวบ้านร้องรถหาเสียงผู้สมัครสก.ชนรถเสียหายคู่กรณีบอกรองเงินเดือนออกก่อนค่อยจ่ายชาวบ้านรายหนึ่งร้องเพจพระราม3ต้องรอดหลังถูกรถหาเสียงของผู้สมัครสก.เขตยานนาวาขับชนรถได้รับความเสียหายแต่ผ่านมาหลายวันยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงไว้ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า2มิถุนายนบริเวณถนนพระราม3ก่อนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข55พื้นที่เขตยานนาวาโดยคนขับรถหาเสียงยอมรับว่ากำลังใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุชนรถของตนได้รับความเสียหายแล้วรถคันดังกล่าวไม่มีประกันภัยโดยตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ 9,500 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้ด้วยหลังเกิดเหตุต้องเสียเวลาเข้าออกสถานีตำรวจหลายครั้งเพื่อติดตามเรื่องและไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อทวงถามได้รับคำตอบว่ากำลังแจกใบปลิวหาเสียงโดยบอกว่าให้รอเงินเดือนออกวันที่5แล้วจะนำเงินมาจ่ายให้แต่จนถึงขณะนี้เรื่องยังไม่จบทำให้ต้องคอยติดตามตลอดยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับใครแต่อยากให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบเพราะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนขับรถหาเสียงคันก่อเหตุชี้แจงว่ายังไม่มีเงินชดใช้ในทันทีเนื่องจากกำลังรอเงินเดือนจากทางผู้สมัครซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่5มิถุนายนก่อนจะนำเงินมาจ่ายให้กับผู้เสียหายศาลไม่ให้ประกันตัวเสือดุสิตข้อตกเข้าเรือนจำที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังจากศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตตามคำร้องคัดค้านการประกันตัวของพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีศาลได้ส่งตัวนายสำริดขึ้นรถของเรือนจำไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีระหว่างขึ้นรถเสือดุสิตเห็นเพื่อนมายืนโบกมือให้กำลังใจตะโกนบอกว่าไม่ต้องประกันตัวพร้อมชู2มือเดินขึ้นรถไปต่อมากันจอมพลังเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังทราบว่าตำรวจสภ.บางกรวยนำตัวนายเสือดุสิตมาฝากขังเพื่อคัดค้านการประกันตัวและทราบว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเตรียมคัดค้านอุทธรณ์ต่อไปด้านผู้การตำรวจจังหวัดนนทบุรีได้ส่งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรมาดูแลความเรียบร้อยเกรงผู้ต้องหาจะมีญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยมอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเพราะกลัวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยทางนี้ผู้เสียหายตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือจึงได้เข้ามาช่วยเพราะต้องต่อสู้กับกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาที่ข่มขู่เรื่องการปล่อยภาพและปล่อยคลิปด้านนางสาวมิรากล่าวว่ายืนยันไม่มีทางกลับไปหาเสือดุสิตอย่างแน่นอนถึงแม้จะมาขอโทษพร้อมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฉลามบุกจู่โจมชาวออสเตรเลียขณะหาปลาเสียชีวิตเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายจนคนถึงแก่ชีวิตในออสเตรเลียผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายวัย35ปีถูกฉลามโจมตีขณะกำลังหาปลานอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกฉลามทำร้ายช่วงเช้าวันนี้ขณะกำลังใช้ฉมวกแทงปลาร่วมกับครอบครัวบริเวณเกาะมิคาเอลมาสห่างจากเมืองเพิร์ทเมืองเอกของรัฐไปทางทิศใต้ประมาณ388กิโลเมตรโดยร่างของเขาถูกนำกลับขึ้นฝั่งได้รับการปฐมพยาบาลกู้ชีพอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่5ในออสเตรเลียภายในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนธนากุลรายงานค่ะ
1: สิริสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์ขายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ขายอร่อยคำไหนคำนั้น

ล่อยให้น้ำตาไหลหลงเปื้อนมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอน

0: นะคะคุณย่อหลักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นไก่จ๋านะคะบทเพลงไพเราะค่ะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บางช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะคะพี่น้องจะเป็นช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะจะบรรยายในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์อาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีเมตตานะคะเตะบอลยังไม่ยอมเตะอาหารการเลี้ยงหลังจากที่แพ้บอลแล้วเพื่อปลอบใจอาจารย์ก็บอกว่าไม่รับทานก็ได้แต่ขอให้ได้คุยกับพี่น้องนะคะมาบรรยายในเรื่องของกฎหมายนะคะอาจารย์เลือกทางนี้ค่ะและอาจารย์ก็อยู่ในสายอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถูกต้องครับที่คุณแหม่มกล่าวมานะครับเพราะผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเกี่ยวเรื่องปัญหาข้อกฎหมายปัญหาคดีความนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและก็หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาจะบรรยายในคืนนี้นะครับในประเด็นนี้ประเด็นเรื่องการปิดอากรสแตมป์เนี่ยมันเป็นที่มานะครับจากบทความหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทนายท่านหนึ่งก็ผมก็รู้จักนะครับเขาได้เขียนบทความและแก้นี้เป็นเขาเรียกว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นจริงแทบจะ 100% นะครับคือบทความที่เขาเขียนบอกว่าศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงนะครับคนจำนวนมากเข้าใจว่าศาลคือสถานที่ค้นหาความจริงและเมื่อใครสักคนเดินเข้าศาลด้วยความจริงเขาคนนั้นย่อมต้องเป็นฝ่ายชนะ
0: ก
1: ็บอกแต่เมื่อเขาทำงานทนายความมามากกว่า35ปีสิ่งหนึ่งที่ค้นพบก็คือศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงประโยคนี้อาจดูขัดหูขัดตานะครับขัดหูสำหรับหลายคนแต่หากเข้าใจระบบกฎหมายอย่างแท้จริงจะพบว่ามันคือความจริงที่ทุกคนควรรู้ศาลไม่ใช่ผู้เหตุการณ์ผู้พิพากษาไม่ได้อยู่ในวันที่มีการกู้ยืมเงินไม่ได้อยู่ในวันที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายไม่อยู่ในวันที่มีการซื้อขายที่ดินหรือวันที่มีการทำพินัยกรรมแต่เมื่อคดีมาถึงศาลเหตุการณ์เหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าศาลจึงไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวความจริงของความจริงที่คู่ความแต่ละฝ่ายนำมานำเสนอผ่านพยานและเอกสารผ่านพยานหลักฐานศาลจึงมีหน้าที่วินิจฉัยจากสิ่งที่ปรากฏในสำนวนมิใช่ความรู้สึกมิใช่จากความสงสารและมิใช่จากความเชื่อส่วนตัวในทางกฎหมายมีคำกล่าวที่สำคัญว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบคำพูดอย่างเดียวไม่ใช่พยานหลักฐานความจริงเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอความจริงต้องถูกพิสูจน์ได้ด้วยนะครับตลอดชีวิตการทำงานคนจำนวนไม่น้อยที่พูดความจริงแต่แพ้คดีไม่ใช่เพราะศาลไม่ยุติธรรมแต่เพราะไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนความจริงนั้นบางคนให้ญาติยืมเงินด้วยความไว้ใจไม่ทำสัญญาไม่เขียนหลักฐานไม่โอนผ่านธนาคารเมื่อถูกปฏิเสธหนี้ในภายหลังเขากลับไม่มีอะไรไปพิสูจน์สิทธิ์ของตนบางคนซื้อขายที่ดินกันด้วยคำพูดบางคนตกลงธุรกิจกันทางโทรศัพท์บางคนเก็บหลักฐานทุกอย่างทิ้งหมดเพราะคิดว่าไม่จำเป็นจนถึงวันที่เกิดข้อพิพาทความจริงยังอยู่แต่หลักฐานหายไปในทางกลับกันนะครับเคยเห็นคนที่ไม่ได้มีความจริงทั้งหมดอยู่กับตัวเองแต่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างเป็นระบบและทำให้ศาลเชื่อได้ในสิ่งที่เขานำเสนอนี่ไม่ใช่ความบกพร่องของศาลแต่เป็นธรรมชาติของกระบวนการยุติธรรมเพราะศาลตัดสินจากความรู้สึกตัดสินจากกระแสสังคมหรือตัดสินจากการคาดเดาวันหนึ่งความยุติธรรมก็จะหายไปจากสังคมหลักฐานจึงเป็นหัวใจของคดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นชาวนาพ่อค้าข้าราชการนักธุรกิจหมอวิศวกรหรือทนายความสิ่งที่ควรทำคือเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนการโอนเงินสัญญาแชทข้อความภาพถ่ายคลิปวิดีโอเอกสารราชการสิ่งเหล่านี้อาจดูไร้ค่าในวันที่ทุกอย่างยังปกติแต่วันที่เกิดข้อพิพาทมันอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตหลายคนเมื่อแพ้คดีมักกล่าวว่าศาลไม่ให้ความยุติธรรม แต่บางครั้งเมื่อย้อนกลับไปดูข้อจริงอย่างละเอียดเราจะพบว่าเขาไม่เคยเตรียมหลักฐานไว้เลยเขาคาดหวังให้ศาลรู้ความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะศาลไม่ใช่ผู้วิเศษศาลไม่ใช่พยานเหตุการณ์และศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงศาลเป็นเพียงศาลที่ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาแสดงดังนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่มีความจริงจึงควรมีหลักฐานด้วยเพราะในห้องพิจารณาความจริงที่พิสูจน์ไม่ได้อาจมีค่าไม่ต่างจากความจริงที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงานทนายความมานานกว่า3ทศวรรษและเป็นเหตุผลที่ผมมักเตือนลูกความเสมอว่าอย่ารอให้มีคดีแล้วค่อยหาหลักฐานเพราะในหลายคดีวันที่ต้องการใช้หลักฐานมากที่สุดกลับเป็นวันที่หลักฐานนั้นสูญหายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบทความของทนายธรรมยศักดิ์ณนครนะครับซึ่งเป็นคนนครนะเป็นเพื่อนผมรู้จักนะครับเขาเขียนข้อความวันนี้มาซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนนะฟังในคืนนี้คือคดีความอย่างที่ผมเคยพูดคุณแบบหลายครั้งว่าข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติกับข้อเท็จจริงในทางโลกข้อจริงในทางธรรมกับทางโลกเนี่ยข้อเท็จจริงในศาลเนี่ยในบัลลังก์ศาลเขาเรียกเป็นข้อเท็จจริงในทางโลกแต่ข้อเท็จจริงในทางธรรมหรือธรรมชาติเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เราไม่อาจนำมาเสนอให้ศาลเชื่อได้เพราะอะไรเพราะอย่างที่เขียนบทความว่าไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลนะครับให้ศาลเชื่อว่าความจริงเป็นดังอย่างที่เราฟ้องหรืออย่างที่เราต่อสู้คดีนี่คือเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนและก็เป็นอุทาหรณ์ที่แฟนๆรายการทุกท่านทุกคนนะครับ
0: ค่ะ
1: จะต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับพยานหลักฐานเราต้องเก็บทุกชิ้นให้เป็นระบบเหมือนบอกว่าวันนั้นอาจจะไม่มีค่าแต่ว่าวันที่มีข้อพิพาทจะขึ้นศาลอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะครับบางทีเราทำสูญหายเลือนหายไปจากความทรงจำเนี่ยซึ่งก็จะมีบ่อยครั้งเวลาลูกความมาหาผมเนี่ยนะครับผมจะสอบถามข้อจริงอย่างละเอียดแล้วบอกเขาว่าให้ไปเขียนบทความเรื่องราวชีวิตของคุณเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวเรื่องคดีเนี้ยแล้วทำเป็นแฟ้มและเอกสารแนบไว้คุณจะพูดสักกี่ร้อยครั้งเนี่ยคุณก็จะพูดได้เหมือนเดิมเพราะคุณจัดระบบความคิดระบบพยานหลักฐานเป็นสำนวนเป็นแฟ้มอยู่ซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะต้องทำแบบนี้นะครับไม่ใช่พอถึงวันที่เราต้องใช้กับไม่มีนะครับซึ่งเรื่องการติดอากรสแตมป์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี่ยว่าที่บอกว่าบางทีเราไปมองว่าศาลไม่ยุติธรรมเนี่ยแต่จริงๆมันเกิดจากความบกพร่องนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเราต้องทำแต่เราอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่ทำรู้แล้วอาจจะประหยัดก็ได้หรือทำให้ถูกต้องนะครับก็คือการปิดอากรสเต็มบนตาสามนะครับซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคดีความก็คือในประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับในมาตรา118นะครับบัญญัติว่าตาสามใดไม่ปิดอากรสเต็มบริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาตาสามนั้นน่ะเป็นพยานในคดีแพ่งไม่ได้นะครับอันเนี้ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยให้เขากู้เงินจริงมีเซ็นสัญญากู้เงินไว้นะครับแต่ปรากฏว่าเราหลงลืมไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ขีดค่าถูกต้องเนี่ยเราไปแพ้คดีเพราะเรื่องทำนองนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปทึกทักบอกว่าศาลเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่เคารพกฎเกณฑ์ของกติกาสังคมที่เขาบัญญัติไว้นะครับให้เราต้องเดินตามไปตามเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเราต้องใช้เราทำให้ถูกต้องเราก็แพ้คดีได้ลักษณะเนี้ยนะครับที่ว่าเอกสารที่เป็นตราสารที่ต้องปิดอากรเต็มนั้นเนี่ยมีเฉพาะที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประมวลรัฐากรเท่านั้นนะครับนั้นตราสารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายประมวลเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องปิดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้นะครับทีเนี้ยคำว่าตาสามนะครับจริงๆเวลาผมแนะนำน้องๆทนายความหรือพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อผมนะครับอย่างเช่นเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าเราทำเป็นหลักฐานในหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้กู้ฝ่ายเดียวเนี่ย อันนี้ก็เรียกหลักฐานการกู้ยืมเงินสามารถนำไปฟ้องร้องได้นะเกิน 2,000 บาทถ้าได้ทำหลักฐานก็สามารถฟ้องได้นะครับแต่กรณีนี้กฎหมายเพราะไม่ใช่เป็นตราสารคือเป็นเอกสารที่เราทำฝ่ายเดียวเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์และก็เป็นการวางแผนเรื่องภาษีด้วยครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องปิดอากรสแตมป์กันไม่ต้องเสียอากรให้กับรัฐเนี่ยและเราก็เอาเอกสารไปฟ้องศาลได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ทีนี้คำว่าตราสารในความหมายเนี่ยนะครับหมายถึงสัญญานะครับต้องทำในรูปสัญญาคำว่าสัญญาคือสัญญาที่เป็นตราสารคือต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายทั้งคู่สัญญาฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายที่สองเนี่ยต้องลงชื่อด้วยกันถึงจะเป็นสัญญาพอเป็นสัญญากู้เนี่ยเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นสัญญากู้แล้ว 2,000 บาทต้องปิดอากรบาทหนึ่งนะครับทีนี้เราทำยากู้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเวลาฝ่ายจำเลยปฏิเสธหนี้หรือว่าผิดนัดไม่ชำระหนี้พอเราจะไปฟ้องศาลณวันนั้นเรายังไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าก่อนฟ้องศาลเราได้ปิดอากรสแตมป์เรียบร้อยและมีการขีดค่าขีดคร่อมและก็ลงวันที่ที่ขีดค่าเนี่ยไว้นะครับอันนี้จะสมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องอย่างเนี้ยนะครับมีคดีความขึ้นสู่ศาลไม่น้อยนะครับเพราะความบกพร่องเรื่องการปิดอากรสแตมป์มันบกพร่องจากตัวความและมาบกพร่องจากทนายความอีกนะครับพอนะครับรับเรื่องมาแล้วรับสัญญากู้มายื่นฟ้องเนี่ยทนายบางคนก็อาจจะไม่ลึกซึ้งตรงเนี้ยนะครับหรือบางทีก็เผลอเลยยื่นฟ้องไปส่งสัญญากู้ไปแล้วไม่ได้ปิดอากรสแตมป์นะครับให้ถูกต้องตามมาตราที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องไอ้กรณีอย่างนี้ศาลถือว่าอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ก็ถ้าว่าไม่มีสัญญากู้เพราะคุณยื่นฟ้องเอาเกิน 2,000 บาทแล้วไม่มีสัญญากู้เนี่ยกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทจะต้องมีหลักฐานลงมาชื่อฝ่ายผู้กู้เป็นสำคัญถึงจะนำมาฟ้องศาลได้ก็หมายความว่าลงชื่อฝ่ายเดียวเป็นหลักฐานก็ฟ้องได้แต่ถ้าเซ็นกัน2ฝ่ายถ้าเซ็นฝ่ายเดียวปัญหาก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดเป็นสัญญาคือสัญญาเกิดแต่เอกสารที่ทำกันเนี่ยไม่ทำในรูปสัญญาแต่ทำเป็นรูปหลักฐานการกู้ยืมเงินอันนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์ก็สามารถใช้ฟ้องใช้สืบและสามารถสั่งให้จ่ายได้แต่ถ้าเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายนะครับในเอกสารจะใช้หัวไงก็แล้วแต่อ่านเรื่องกู้ยืมเงินและเซ็นชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้อันนี้เป็นรูปแบบสัญญาถือเป็นตราสารต้องปิดอากรสแตมป์แล้วนะครับ ไม่ปิดขึ้นสู่ศาลนะครับจริงๆก่อนศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยกฎหมายก็ยังให้โอกาสนะครับถ้าทนายความหรือตัวความรู้ตรงเนี้ยเราก็สามารถขอญาติศาลเนี่ยเอาสัญญาเนี่ยนะครับไปที่ธรรมกรพื้นที่เนี่ยนะครับเพื่อเสียอากรปิดอากรแต่ต้องมีเงินเพิ่มนะครับแต่ถ้าเรารู้ทันนะครับยังไม่ส่งศาลเนี่ยเราก็มาปิดเองได้ส่วนมากเราก็ปิดกันเองณวันทำยายังไม่ปิดแต่วันหลังก่อนจะฟ้องเราก็ปิดกันนะครับแต่การปิดก็ต้องดูนะครับว่าอากรสแตมป์เนี่ยบางทีมันพิมพ์ปศเนี่ยหรือว่าเรากู้ปี10ปีที่แล้วเกือบ10ปีอ่ะนะครับซึ่งอากรสแตมป์มันควรจะปิดณตอนนั้นแต่ว่าพอเรามาฟ้องปีที่9เราถอยหลังไปหาอากรสแตมป์รุ่นปีนั้นมันไม่มีทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราไปปิดเองอาจจะมีปัญหาได้นะครับวิธีที่ง่ายแล้วก็ 100% นะครับเพียงแค่ต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยก็คือไปที่สรรพากรที่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็ขอเสียอากรแล้วเขาก็จัดอากรให้เราหรือเขาอาจจะรับเป็นเงินไปเลยแล้วก็มีเงินเพิ่มก็ไปเงินปรับเพิ่มเงินเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนี่ยก็อันนี้ก็ใช้ได้ผมเคยทำคดีที่จังหวัดปัตตานีนะครับ เงินกู้10ล้านเนี่ยปรากฏว่าเกือบ10ปีอ่ะเป็นคนกันเองสัญญากู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ซึ่งจริงเนี่ยเราจะปิดทีหลังเองก็ได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงว่าไอ้ฝ่ายเขายกข้อต่อสู้มาว่าไอ้คุณปิดไม่ชอบไม่ได้ปิดตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเราก็เอาสัญญากู้ตัวเนี้ยไปขอให้สัมภากรเนี่ยนะครับคิดคำนวณเงินว่าค่ากรเท่าไหร่แล้วก็เสียเบี้ยปรับเพิ่มเท่าไหร่นะครับไอ้เบี้ยปรับเพิ่มมันนี้เนี่ย เราขอต่อรองกับสรรพากรได้นะครับขอลดหย่อนกันได้เขาปรับอาจจะไม่เต็มหน่วยก็ได้นะครับก็ถือว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าปิดอาคารสแตมก็สามารถผ่านคดีนั้นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องการปิดอา
0: ค
1: ารสแตมนะครับว่าสัญญากู้ต้องปิดเป็นสองฝ่ายนะครับแต่เขียนหัวสัญญากู้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราเซ็นชื่อหมายถึงว่าผู้กู้เซ็นฝ่ายเดียวผู้ให้กู้ก็เอาไปฟ้องได้นะครับอันนี้กฎหมายถือว่าเป็นหลักฐานเองครับคุณยืมเคยมีตัวอย่างขึ้นสู่ศาลเรื่องนี้เถียงกันนะครับศาลบอกไอ้เนี้ยไม่จำเป็นต้องปิดนี่ใช่ตราสารนะครับอันนี้ก็โจทย์ชนะคดีได้นะครับหลักฐานการกู้ยืมเงินคุณแหม่มพิมพ์ขึ้นมาเองเนี่ยนะครับสมมติให้เพื่อนคุณแหม่มนะอยู่ที่อสมทเนี่ยยืมตังไปหลักฐานที่ยืมทำที่อสมทข้าพเจ้านางสาวดำอายุนี้ได้กู้ยืมเงินบุรีรัตน์แหม่มบุรีรัตน์จำนวน 200,000 บาทนะครับเงินครบถ้วนดอกเบี้ย15ต่อปีแล้วก็ชำระคืนภายใน1ปีจึงลงรายชื่อเป็นหลักฐานเขาลงรายชื่อฝ่ายเดียวคนเดียวเนี่ยนะเป็นหลักฐานกู้ยืมก็ฟ้องได้พยานหลักฐานพยานเนี่ยตัวพยานที่ว่าเซ็นเนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีพยานเซ็นในเอกสารลักษณะนี้นะครับไม่มีพยานก็นำไปฟ้องได้แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าลายมือชื่อของเขาจริงๆถ้าเขาไปเซ็นนะครับซึ่งโดยปกติวิธีการที่ไปได้คือให้เขียนด้วยลายมือตัวเองจะมัดแน่นกว่านะครับนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะคราวนี้แหม่มสงสัยอะค่ะที่แหม่มไม่ได้ติดอากรสแตมเนี่ยเป็นเพราะว่า1แหม่มโง่หรือว่า2แหม่มงกที่จะไม่ยอมเสียอากรสแตมให้สรรพากรนะคะ
1: มันมีงกมีนะครับหรือ1ไม่รู้มีบางคนก็ไม่อยากปิดเพราะอากรสแตมเนี่ยเราต้องไปซื้อก็ซื้อจากมันมาจากกรมสรรพากรแล้วแหละออกอากรมาใช่ไหมก็คือภาษีแหละจริงๆแต่ก็ออกในรูปแบบอากรสแตมป์ภาษีอากรที่บอกภาษีอากรก็คือเงินที่ต้องเสียให้รัฐเรากู้เงินนั้นเท่าไหร่ยังไงเนี่ยรัฐบอกว่าต้องเก็บเงินประมาณนี้นะแต่ว่าเขาไม่ให้มาเป็นเงินเนี่ยคือให้เราเอาเงินไปซื้อแล้วได้เป็นอากรมาปิดไว้เพราะว่าแต่ว่ามันก็มีเทคนิควิธีการนะครับว่าบางคนก็ถ้ามีเชิงหน่อยก็ยังไม่ได้ปิดหรอกนะครับเพราะว่าอากรสแตมป์นี้ก็บอกให้ขีดค่าเนี่ยเพราะเหมือนว่าพอคุณใช้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้อีกก็ไม่บางคนก็มีซื้อมาแต่ไม่ติดใช่ไหมเพื่อซื้อทำให้มันใช้ปากกาที่เขาเรียกอะไรอ่ะปากกาเดี๋ยวนี้ที่มันลบได้อ่ะเป็นสีลบได้แล้วก็แกออกแล้วไปติดสัญญาตัวใหม่อีกอันนี้คือเอาเปรียบอ่ะกฎหมายบอกไอ้ขีดค่าขีดก็เมื่อขีดด้วยปากกาจริงๆแล้วก็ลงวันที่ไปนะครับทีนี้มันก็มีข้อยกเว้นหนังสือมอบอำนาจเนี่ยนะครับก็ต้องติดอากรสแตมป์ถ้าทำอะไรกิจการหลายอย่างก็30บาททำแค่อย่างเดียวก็10บาทนะครับทีนี้มันจะมีว่าถ้าเป็นตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศโดยถูกต้องเนี่ยนะครับอันนี้ไม่หยุดบังคับต้องติดอากรสแตมป์นะครับมีหลายครั้งก็คือบางทีก็มอบหน้าจากต่างประเทศให้มาฟ้องคดีที่ประเทศไทยแต่ก็ทำถือมอบหน้าที่ต่างประเทศมีโนตารีพับลิกนะครับรับรองมีชื่อมาอันนี้ทำถูกต้องกฎหมายไม่ดังครับว่าต้องปิดอากรสแตมป์แต่ก็มีทนายไม่น้อยเหมือนกันนะครับปิดอากรสแตมป์เพราะกรณีนี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่พอไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งลงไปเนี่ยพอไม่รู้ปั๊บก็เราทำไปด้วยดูก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไอ้สิ่งที่ต้องปิดเนี่ยกลับไม่ปิดไอ้สิ่งที่ไม่ต้องปิดกลับไปปิดอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เพราะความไม่ลึกซึ้งลึกเพราะความไม่รู้ไม่ศึกษานะครับทีนี้มันมีประเด็นนะครับก็พออย่างเงี้ยปั๊บบางทีศาลก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมไอ้พวกที่กู้ไปแล้วเบี้ยวเขาเนี่ยก็มาต่อสู้ในประเด็นแบบเนี้ยนะครับว่าสัญญากู้ไม่ปิดอาคอนสแตมเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยศาลก็จะวิจัยเพื่อเกิดความธรรมว่าบางกรณีเนี่ยนะครับเอกสารตัวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานฐานชี้ขาดในคดีก็ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์นะครับ อย่างคุณแหม่มให้เพื่อนคุณแหม่มกู้ยืมเงินไปนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สัญญากู้ไม่ปิดอากรสแตมป์เบี้ยวให้คุณแหม่มไปฟ้องเขา ปรากฏว่าเขายอมรับว่า ได้เป็นหนี้คุณแหม่มจริงทำยากู้อันนั้นเนี่ยถือว่ายื่นกรรมการมาโดยตรงหรือโดยปริยายเนี่ยว่าได้ทำเอกสารดังกล่าวจริงไอ้อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานนี้ในการชี้ขาดคดีเพราะเขายอมรับความเป็นจริงว่าทำอาจจะสู้ประเด็นอื่นว่าเอ้ยได้จ่ายหนี้ไปแล้วนะที่กู้มาจ่ายไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ก็ไปสู้ประเด็นอื่นไม่ได้สู้ว่าสัญญากู้ปลอมสัญญากู้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างเนี้ย ซึ่งศาลไม่ต้องเอาสัญญากู้มาพิจารณาพอเขารับว่ากู้กู้ไปล้านหนึ่งรับว่ากู้จริงแต่จ่ายไปแล้ว500,000หรือจ่ายหมดแล้วเนี่ยอันนี้สัญญากู้ตัวนี้หรือตราสารตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานชี้ขาดนะครับแม้เราจะส่งศาลไปแล้วแล้วลืมปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคดีลักษณะเนี้ยก็เถียงกันจนขึ้นศาลฎีกาอยู่หลายคดีเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี05ปี19ปี20ปี34เนี่ยนะครับอย่างน้อยมี4คดีเถียงกันอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าศาลฎีกาบอกกรณีอย่างนี้ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์ก็รับฟังข้อจริงในคดีได้ว่าพวกเรายอมรับและกู้ไปปัญหาเถียงกันว่าคืนแล้วเท่าไหร่คืนหมดหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีปัญหาเถียงกันกรณีศาลอนุญาตให้รับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับบางทีต้นฉบับเอกสารมันสูญหายไปนะครับพอสูญหายไปเนี่ยใช้สำเนาแทนนะครับนะฮะศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนนะครับแล้วนำพยานบุคคลมาสืบประกอบนะครับว่าเอกสารตัวนี้มีการทำขึ้นจริงและก็มันหายไปนะครับก็พยานบุคคลมาทำสืบไอ้กรณีอย่างนี้พอเป็นสำเนาเนี่ยศาลฎีกานะครับวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับเชื่อว่าต้นฉบับหายจริงเมื่อศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนเนี่ยจริงไม่ใช่ต้นฉบับเอกสารจริงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์ตามประมวลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับและก็ประเด็นเมื่อกี้นะครับมันก็มีเกี่ยวข้องกับในวิธีพิจารณาคดีในการต่อสู้คดีพอเป็นลักษณะเนี้ยนะครับกรณีที่ว่าปกติคดีความเนี่ยพอเราสู้ด้วยเอกสารกันฝ่ายที่กล่าวอ้างเอกสารจะต้องส่งต้นฉบับส่งสำเนาสัญญาตัวนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนจะสืบพยานเนี่ยเพื่ออีกฝ่ายได้ตรวจสอบดูนะครับแต่พอเป็นสำเนาเอกสารไม่ใช่ต้นฉบับนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยนะครับก็พอไม่ต้องปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ได้รับการอนุโลมไม่รับฟังได้นะครับโดยศาลฎีกาวิจัยไว้นะครับพิจารณากู้จริงทำจริงต้นฉบับหายรับฟังด้วยสำเนาได้นะครับและพอก็รับข้อเท็จจริงอีกว่าทำกู้จริงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์นะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าการปิดอากรสแตมป์เนี่ยต้องปิดนะครับผมบอกแล้วว่าศาลฎีกาวิจัยว่าต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินจะด้วยวิธีปิดเองขอญาติศาลไปให้สมกรปิดให้เสียภาษีเงินเพิ่มมานะครับก็ต้องทำได้ก่อนศาลต้นตัดสินนะครับมีหลายคดีนะครับไปขอญาติปิดในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาศาลบอกมันเลยเวลาไปแล้วครับท่านทนายนะครับก็แจ้งคดีไปโดยบริบูรณ์เลยนะครับจากอากรสแตมป์แล้วปิดไม่บริบูรณ์กลับเป็นแพ้คดีโดยบริบูรณ์นะครับและการขีดค่าเนี่ยเดิมศาลได้เคร่งครัดว่าต้องลงวันเดือนปีด้วยนะครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยออกขีดค่าแล้วดูแล้วเนี่ยมันไม่อาจนำมาใช้ได้เพราะเจตนารมณ์คือไม่ต้องการให้มาใช้ซ้ำซ้อนเนี่ยเสียไปแล้วก็ต้องเสียแล้วจะมาเสียเอาฉวยโอกาสมาใช้อีกไหมถ้ามันขีดค่าลักษณะเห็นได้ชัดว่าไม่อาจนำมาใช้ได้อีกก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าขีดค่าแล้วนะครับทีนี้ใครเป็นผู้ขีดค่านะครับซึ่งจริงมันจะมีบัญญัติในกฎหมายว่าหน้าที่ใครเป็นคนขีดค่าคอนสแตมป์นะครับแต่ว่าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ว่าใครขีดค่านอกจากกฎหมายกำหนดก็ได้เพราะว่าการขีดค่าคอนสแตมป์ไม่ใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเรายกเว้น ไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ได้นะครับแต่การปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะครับเฉพาะในคดีแพ่งนะครับที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ย เดิมมาศาลวินิจฉัยกลับไปกลับมาแต่ตอนหลังนะครับยุติแล้วว่าในคดีถ้าเอาสัญญาไปใช้ในคดีอาญาเนี่ยแม้ไม่ปิดอากรสแตมป์ก็สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะฮะเช่นผมยกตัวอย่างคุณแหม่มนะครับไอ้เพื่อนยืมเงินไปก็มีสัญญากู้และเพื่อนก็จ่ายเช็คให้คุณแหม่มนะครับ1ล้านบาทปรากฏว่าเช็คพอถึงกำหนดที่ลงในเช็คคุณแหม่มเอาเช็คไปให้เก็บเงินธนาคารตามเช็คประเสริฐการจ่ายเงินก็ถือว่าผิดพรบ.เช็คคือออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ถูกกฎหมายปรากฏว่า คุณแหม่มลืมปิดอากรสแตมป์ก็ไปฟ้องคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิดหรือผู้ยืมเงินกระทำผิดฐานออกเช็คเจตนาไม่ใช้เงินตามเช็คผิดพรบ.เช็คนะครับศาลฎีกาวิจัยว่าไอ้กรณีอย่างนี้สัญญาตัวเนี้ยถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือคือในองค์ประกอบของความผิดพรบ.เช็คออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับหนี้คุณแหม่มไอ้เขายืมจริงมีสัญญากู้ไหมพอมีมันสามารถฟ้องร้องได้ส่วนฟ้องร้องได้แล้วในคดีแพ่งเนี่ยฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยเกิดไม่ผิดอากรสแตมป์ในภายหลังก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่องค์ประกอบทางอาญาถือว่ามีสิทธิ์เป็นหนี้ที่มีจริงและสามารถบังคับได้กฎหมายเพราะได้มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือตราสารไว้ณขณะนั้นนะครับเอาไปฟ้องเนี่ยก็ถือใช้ได้เพราะเป็นเรื่องอาญาไม่จำเป็นต้องผิดอากรสแตมป์แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแหม่มเดาสัญญาตัวเนี้ยพอไม่ได้เงินทางอาญาแล้วเนี่ยจำเลยติดคุกแล้วไม่ยอมจ่ายคุณแหม่มต้องไปฟ้องแพ่งนะครับตามสัญญากู้เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยพอสัญญากู้ไปอยู่ในศาลแล้วเนี่ยคุณแหม่มรับคืนมาเพื่อฟ้องคดีแพ่งเนี่ยคุณแหม่มต้องไปสมกรนะครับจริงๆเราปิดเองก็ได้แต่ว่าก็จริงมันไปปรากฏในศาลอาญาว่าคุณแหม่มไม่เคยปิดมาก่อนจะปิดย้อนหลังเองจะมีปัญหาได้ก็ไปสมกรอันมีการปิดอากรสแตมป์นะครับโดยเสียเงินเพิ่มเงินปรับเงินเพิ่มเนี่ยตามที่สรรพากรกำหนดแล้วก็ขอต่อรองเงินเพิ่มได้ว่าอย่าปรับชั้นมากเกินไปนะชาวบ้านหลงลืมไม่เข้าใจเขาก็ยืดหยุ่นได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มาฟ้องแพ่งได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จริงก็กฎหมายที่ผมบรรยายมาคำคืนนี้นะครับก็จบประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแหมก็ชัดเจนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์เพราะฉะนั้นหนึ่งต้องไม่โง่ค่ะสองต้องไม่งกนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมถูกต้องเลยครับ
0: เพื่อตัดปัญหาทุกชนิดทุกประเภทสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ขามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจารย์หาเรื่องดีๆแบบนี้มาบรรยายให้พี่น้องได้ทราบแล้วมาขยายความรู้ของแหม่มนะคะเพื่อจะได้ทราบนะคะไปพร้อมๆกันกับพี่น้องนะคะครั้งนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย
1: ์ครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับรวมทั้งคุณแหม่มและทีมงานนะครับที่ห้องส่งด้วยนะครับผม
0: ค่ะท
1: ั้
0: งรู้ก็รักนะคะคุณชลัดขับร้องเป็นเพลงลารายการในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคงทนนานเหมือนนิทานขานบทเพลง

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

อบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3-4-24-35สูง100กว่ากว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3-4-24-35สูง100กว่ากว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกชายบังเกิดเก่าอีหลีตัวนี่
1: เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปร

0: โหลดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าใครอยากฝากดวงให้ส่องดวงก็ SMS ที่4689400นะจ๊ะ4689400ส่วนจะฮัลโหลโทรคุยกันก็022481366จ้าแหมอันนี้นี่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชายแดนไทยกัมพูชามากเลยตรงช่องดารกาพนมเป่งนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือตอนนี้เขากำลังสร้างถนนนะคะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไหนจะร้อนไหนจะฝนนะคะคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องการน้ำดื่มมากแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ลำบากมากด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากประกอบกับสภาพอากาศด้วยเนาะทำให้บางทีเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรตอนนี้อาจารย์ไปนะคะแกเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างแกก็ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประชาชนหลายพื้นที่พอทราบข่าวนะคะก็ส่งกำลังใจช่วยบริจาคน้ำและสิ่งจำเป็นให้ส่วนใครนะคะมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปมอบได้ที่สถานีตำรวจภูธรประสาทค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างเพราะตอนนี้เข้าไปเองไม่ได้ค่ะมันเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็ไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าก็จะต้องสร้างรวมระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการสัญจรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทยแบบยาวๆค่ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรหนักๆ ก็ชำรุดบ่อยๆก็ต้องซ่อมกันเนาะแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยนะคะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนา2543จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ43ปีนี้เท่ากับอายุ26วันศุกร์แหมยังไม่ได้นะสินะคะคือถ้าจะได้นะมันจะต้องไปไกลๆ

หรือเดินทางไกลสักหน่อยนะมันไม่ได้อยู่ให้เรารู้สึกสบายหรอกจ้ะแต่ว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะเกิดวันศุกร์ที่27กันยา2511เวลา24นาฬิกานะคะปีนี้เท่ากับอายุ58ต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะถ้าจะต้องทำอะไรกับใครนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมากระทบเราจากคำพูดของคนอื่นหรือไม่ก็จากคำพูดเรานี่แหละค่ะที่มันเด้งสะท้อนกลับมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2523ถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้เท่ากับอายุ46แล้วนะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพใจคือจะแบบเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายถ้าสุขภาพกายเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องของหัวเข่านะคะข้อต่างๆแล้วก็หลังระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจอาจจะเต้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเต้นผิดจังหวะเต้นแรงเต้นคอยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องความรักถ้ามีบอกเลยว่าเบื่อมากนะคะมีความรู้สึกแบบว่าลำคาญมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็แค่คุยๆกันเฉยๆค่ะส่วนโชคลาภนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวาคม2520เนาะโชคลาภการงานการเงินและครอบครัวปีนี้เข้า49แต่ยังไม่49ดีเนาะ48เต็มวันพฤหัสก็แปลว่าอะไรๆก็ยังดีอยู่ถือว่าดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยแย่มาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีขึ้นสบายใจขึ้นหลายๆเรื่องนะจ๊ะ

ตำรวจไทยนี่ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเนี่ยคือเนื่องมาจากการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

0: ค่ะปรากฏว่านะคะกองปราบปรามเขาก็เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคะไปเจอแก๊งมาเฟียจีนที่หนีหมายจับคดีทวงหนี้ดุปล่อยกู้ดอกเบี้ยแบบโหดเลยเรียกว่าถ้าใครกู้หนี้ยืมสินมันนะมันก็อุ้มทรมานซ้อมลูกหนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนไงคงทำในประเทศเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของการจับสุดท้ายจนมุมตำรวจไทยจ้าเขาไปเจอที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพวกเนี้ยมันเปิดเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับประชาชนในประเทศจีนมากกว่า40รายค่ะแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 30% ต่อเดือนเลยนะถ้าลูกนี่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะถูกติดตามแล้วก็เอาตัวไปกักขังเอาไว้ในห้องเช่าค่ะจากนั้นมันก็จะทำร้ายร่างกายทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรีดเอาทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าไอ้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้มันหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วมันก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อหรือหนังสือเดินทางของตัวเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะหลบเลี่ยงทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็แหม่นะตำรวจไทยเก่งเฝ้าติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐานแสดงตัวเข้าจับกุมแบบไม่รุนแรงเลยแต่จับได้อ่ะเป็นไงขอปรบมือให้ตำรวจไทยเก่งจริงๆมาเรามาส่องดวงกันจ้า
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปู
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นวมินค่ะ
1: อยู่นวมินอืมวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 15มีนาคม2511ค่ะ
1: 15มีนา11วันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อายุ58โอ๊ยวุ่นวายสุดๆวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเรื่องตัวเองเลย
2: ยังไงบ้างฮะ
1: คิดเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเอาใหม่ละเอาใหม่ละกลับมาคิดเรื่องตัวเองเถอะ
2: แล้วจะทำยังไงดี
1: อาจจะต้องยุ่งกับเรื่องของอ่านแต่ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราไอ้เราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมันเนี่ยมันก็มายุ่งกับเราอยู่ดี
2: ใช่
1: ค่ะปอดเปิดแต่ไม่ค่อยดีเท้าไม่ดีหลังไม่ดีหายใจไม่ค่อยคล่อง
3: กุมภาสองหนึ่งสอง
1: วันพฤหัส
2: ใช่ใช่
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกับทำงานหนักมากแล้วก
2: ็
1: รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันมากกว่านี้อีกเขาก็ทน
2: ทนได้เขาเป็นคนทนทนจริงๆทนแล้วไม่พูดด้วยนะ
1: พอมาปีนี้เขาน่าจะโอเคขึ้นหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เหนือคนอื่นได้แต่เขาก็อุตส่าห์เห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนเห็นกับเพื่อนแต่เราอ่ะพูดไม่หยุดเลยไม่ให้เขาพูดเลยเวลาเขาเล่าอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: หัดฟังบ้างหัดฟังบ้างฟังเขาบ้างฟังนิ่งนิ่งฟังนิ่งนิ่งเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ต้องการความเห็นเขาต้องการคนฟังเขานะจ๊ะ
2: ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: งั้นเรามาส่องดวงที่4689400กันนะจ๊ะชื่อเอมเกิดวันจันทร์ที่25เมษายน19ถามสุขภาพโชคลาภครับบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ปวดหัวง่ายเหมือนจะตัวสูงใหญ่นะแต่กลับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะกระหม่อมบางมากเวลาเจอฝนเจอแบบอากาศแปลกๆเนี่ยเอาละเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยถามโชคลาภนี่บอกเลยว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเรามักจะให้คนอื่นนะสิปีนี้อายุเข้าไป50แล้วเกิดวันจันทร์ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการลำบากใจต้องตัดสินใจต้องเลือกยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาที่ปรึกษาด่วนเลยนะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่27มีนา2507เวลา22นาฬิกาคุณพี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะคือบางทีเนี่ยเราอะพูดตรง นะคะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรใครสักอย่างนี่แหละแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจกลายเป็นความผิดพลาดหรือเข้าใจ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
4: ใครอยากตัวหอมก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมจ๊ะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องระวังจ๊ะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบปลอมไงส่วนใหญ่เวลาเราจะซื้อแบบถูกหน่อยเขาเรียกว่าของแท้แต่ไม่มีกล่องใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามันมีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วบอกว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องหรือจำหน่ายเฉพาะขวดเท่านั้นก็เลยทำให้มีราคาถูกผิดปกติจ้าตำรวจก็เร่งสอบสวนและไปตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแถวแถวรามคำแหงค่ะปรากฏว่าพบน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อซุกซ่อนอยู่เจ้าของบ้านก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคือไปซื้อน้ำหอมนะคะมาจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ตลาดนัดแถวแถวบ้านนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มาจับแต่งตัวใหม่ประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อทำกำไรค่ะอุ้ยตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าคิดอยากจะให้ตัวหอมเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์ดังๆผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหรืออาจจะมีการโฆษณาว่าอุ้ยเป็นของแท้ไม่มีกล่องหรือสินค้าหลุดโรงงานหรืออาจจะนำเข้าเฉพาะตัวขวดไอ้โฆษณาเหล่านี้ล่ะค่ะมันเป็นสินค้าปลอมนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วดีไม่ดีอาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวหอมแบบว่านานๆก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกศลาเกิด13 มกราคม 2518วันจันทร์เวลา6:20 นตอนเช้าอยากทราบว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงมีโชคไหมคะโอ้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะเนี่ยแถมยังเป็นคนที่ชอบจัดการนู่นนี่นั่นให้กับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็อายุ51แล้วนะต้องระวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันจะปนกันต้องแยกหน่อยไม่งั้นเราก็ประสาทกินแน่ๆเลยจ้านะคะยิ่งเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดง่ายอีกด้วยนะคะอ่ะโชคลาภอย่าพึ่งอ่ะเคลียร์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ดีซะก่อนดีกว่าจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15 กันยา 2528ถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมสอบราชการไว้จะได้หรือเปล่าโอ้ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆควรจะต้องได้นะคะควรจะต้องได้ทำงานราชการหรือทำงานที่เหมือนปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รับราชการเราก็จะรับด้วยนั่นแหละนะคะแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือเหมือนต้องเป็นคนแบกรับอะไรเยอะแยะพาลงพาละอะไรเงี้ยเป็นใหญ่เป็นโตปีนี้เกิดวันอาทิตย์อายุ41นะคะน่าจะนะถามว่าก้าวหน้าไหมน่าจะได้แบกรับภาระซึ่งหมายถึงอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะประมาณนี้ไม่ต้องเครียดถ้าเราใหญ่เราก็มีอำนาจอยู่ในมือไงจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่8 มีนา 2022ถามการงานการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีนะคะแล้วก็ถ ท้าเรามักจะมีปัญหาระวังเรื่องระบบหายใจอย่าไปอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเพราะปอดเราไม่ได้แข็งแรงนักปีนี้อายุ47แล้วเป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเอาเป็นว่าต้องอดทนให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะถ้ามีงานก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราบ้างก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะจ๊ะยังไงหาพวกหาพ้องในที่ทำงานเอาไว้บ้างจ้าแค่ปีนี้หน้าที่การงานมันอาจจะไม่สบายเหมือนกับที่ผ่านมาหนักหน่อยอดทนเข้าไว้ปีหน้าถึงจะเป็นปีของเรานะจ๊ะ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

้หรือไม่ว่าเอกสารสำคัญทางราชการหายบางอย่างไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลยจ้าไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปแจ้งความให้ปวดหัวเสียเวลานะไม่ว่าจะหายระหว่างที่ทำกระเป๋าตังตกหรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าย้ายนะคะย้ายบ้านแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งความก่อนระวังจะกลายเป็นเดินเรื่องหลายรอบโดยไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เอกสารราชการหลายประเภทถ้าสูญหายสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารทำใหม่ได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วยื่นเหมือนในอดีตค่ะแหมสมัยนี้เนี่ยเขามีระบบข้อมูลออนไลน์นะจ๊ะเขาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถยื่นขอเอกสารใหม่ได้สะดวกทำหายไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลยบัตรประชาชนไงจ๊ะบัตรประชาชนทุกคนต้องมีเมื่อก่อนนี้โอ้บัตรหายไปแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบสมัยก่อนนี้นะต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปยืนยันด้วยนะจ๊ะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงหรือใบขับขี่หายค่ะเราก็สามารถขอใบแทนกับกรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้เลยค่ะแต่เราต้องมีบัตรประชาชนจริงและเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามประเภทของใบขับขี่ด้วยนะคะหรือทะเบียนบ้านหายสามารถติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อคัดสำเนาเล่มใหม่ได้เลยนะจ๊ะเขามีข้อมูลเก็บไว้ในระบบทะเบียนราษฎร์ค่ะแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันสูติบัตรหายโอ้หลายคนเวลาผู้ถามว่าเกิดกี่โมงไม่รู้เลยสูติบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ไม่ต้องไปแจ้งความค่ะแค่เรารู้วันเดือนปีเกิดของเราชื่อพ่อชื่อแม่สถานที่เกิดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ค้นหาเอกสารได้เร็วแล้วจ้าทะเบียนสมรสหายไม่รู้เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะเอาเข้าจริงไอ้เอกสารพวกทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินมรดกเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพอพูดถึงใบเปลี่ยนนามสกุลเกิดเราไปทำหายขึ้นมาเราสามารถขอคัดสำเนาใหม่จากหน่วยงานที่เราเคยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเอกสารเหล่านี้แค่ยืนยันตัวตนเมื่อเราต้องไปติดต่อธนาคารเรื่องของประกันหรือทรัพย์สินต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์หรือทรัพย์สินอื่นๆไอ้นี่เราต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถูกขโมยแน่ๆเลยหรือมีคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปยืนยันกับหน่วยงานเอกชนหรือต้องไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นมีหวังเราอาจจะซวยเป็นแพะรับบาปได้ค่ะเอาเป็นว่าศึกษาให้ดีว่าอันไหนต้องแจ้งความอันไหนขอทำใหม่ได้เลยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าวันพฤหัสที่24ธันวา2514ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก2514ปีนี้เท่ากับอายุ55ยังไม่ถึงสิต้อง54เต็มใช่ไหมกำลังจะเข้า55บอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพและการเงินค่ะนะคะสุขภาพต้องระวังปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องระวังส่วนเรื่องเงินนะคะบอกเลยว่าใช้เยอะเลยดีไม่ดีใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะจ๊ะต้องบริหารจัดการให้ดีสักหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์ที่14กันยา2524อยากรู้

เรื่องสุขภาพการเงินรู้สึกว่าชีวิตมีแต่โจทย์ยากๆเกิด4ทุ่มซะด้วยอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่45โจทย์ยากจริงๆท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็งานที่แบบค่อนข้างจะหนักหรือว่าต้องแบกรับภาระหรือว่าต้องทำแทนคนอื่นเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของเราเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งยังไงล่ะจ๊ะเราเก่งเราฉลาดนะคะเราก็เลยโดนทำงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่โจทย์ยากอะไรหรอกจ้าเราเก่งไง

ข่าวนี้น่ายกย่องจริงๆนะคะเราเนี่ยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปทำความดีเอาไว้ไกลเชียวค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะเขามอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสดาจารย์อีฮงซอบเป็นรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีค่ะให้เพื่อเป็นการยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่พันเอกศรีสวัสดิ์เนี่ยแกเดินทางกลับจากสัมมนาที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะก็กลับมาพร้อมๆกับนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียเวียดนามปรากฏไปเจอรถบรรทุกพ่วงมันพลิกคว่ำกลางถนนโอ้ยพวกเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยเฉพาะ

0: เพราะคนขับขี่อย่างเร่งด่วนทุบกระจกค่ะแล้วก็เปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ออกมาจากรถแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำร่วมกับพวกพลเมืองดีของชาวเกาหลีนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนี่ไงเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือก็เลยได้รับประกาศนียบัตรนะคะเป็นประกาศเกียรติคุณสะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียวอย่างนี้แหละนายกย่องจริงเลยเห็นไหมอ่ะเราไปส่องดวงกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมรับราชการครูครับ
1: ฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: อ๋อครูหนึ่งครับ
1: ครูหนึ่งครูหนึ่งสอนเป็นโนอยู
2: ่เหรอครับลูกชายซ้อมเป็นโนอยู่ครับ
1: ทำไมถึงเป็นครู
2: ผมเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อ๋ออยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
2: ชัยนาทครับ
1: ชัยนาท
2: ครับแล้วครับตอนนี้ลูกก็เดินตามรอยครับผมรับราชการครูเล่นจบเอกแซกโซโฟนมา
1: วันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: ครับ31มกราคม2523ครับ
1: โอ้เราก็เสาหลักครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมครับ
1: โอ้ชีวิตนี่กระสือกับกระสนดิ้นรนตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ย
2: ครับแม่ก็พยายามสอนไว้ว่าพยายามยิ้มเขาไว้น้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกแม่ก็พยายามสอนครับ
1: ถ้าแม่ไม่สอนหนึ่งก็ไม่ยิ้มจริงนะเนี่ยเพราะปกติผมนิ่งมากเลย
2: ครับผมครับ
1: นิ่งแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร
2: ครับ
1: แต่โชคดีที่แบบว่าตามมันเดินปีเกิดนี่ก็เป็นพวกศิลปะศิลปินเหมือนกันแต่จริงๆแล้วชอบอะไรเก่าๆเพลงเก่าเพลงโบราณโบราณเกิดกี่โมงเรารู้ไหม
2: ครับแม่บอกว่าเกิดประมาณสักช่วงตีห้าครับ
1: ตีห้าอ๋อมีหน้าล่ะแล้วแม่ครับแม่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอ
2: แม่เขาแม่ไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงครับพ่อเป็นนุ่นเจ้าของวงดนตรีเก่าครับ
1: โอ้
2: ครับ
1: เพราะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลหรือพ่อแม่นี่คือเป็นศิลปะศิลปินไง
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ก็เลยว่าอ้าวที่แท้เป็นพ่อนะ
2: ครับ
1: เราอะเป็นคนมีจิตใจที่ดีแต่ชอบทำตัวนักเลงและยิ่งลูกเห็นเนี่ยลูกมันก็จะเอาตามคือตอนเนี้ยทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าตาใครเลย
2: ครับผม
1: พอมาปีเนี้ยมันยังไม่ใช่จังหวะของเราไงจริงๆอะปีที่แล้วเหมือนมีใครมาหลอกว่าเราไม่เป็นไรแต่เราก็ทำไปเพราะคนอะเขาเห็นแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีช่องว่างของเรายังไม่มีเก้าอี้ที่เราจะต้องไปนั่งเพราะคนเก่าไม่รู้คนเราก็เลยไปนั่งไม่ได้เข้าใจไหม
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2524นะคะอยากทราบเรื่องสุขภาพการงานการเงินค่ะปีนี้อายุ45เนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ไม่ต่างกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อะไรจากปีที่แล้วเอามาแก้ปัญหาซะนะจ๊ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
5: แม่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่มันสุดยอดเลยนะคะหลังจากที่เราได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโอ้อย่างน้อยก็

จาก30ล้านก็มีคนลงทะเบียนไปตั้ง26ล้านกว่าๆนะคะอันนี้มันหมายถึงว่าเราจะได้ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแถมยังให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าครองชีพอีกด้วยร้านค้าทั่วไปเขาก็ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเปลี่ยนใจลงในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ลงได้นะจ๊ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนู้นนะจ๊ะนะคะยังกดใช้ได้อยู่นะคะอ่ะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยากจะเปิดการใช้งาน AI ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละจ้ะตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอ้าวเป็นไงล่ะเขามีความรู้มาให้ร้านค้าทั้งหลายก็เสพความรู้กันสนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400จ้าดูให้ลูกสาวเกิดวันอังคารที่29มกราคม2545เวลา7โมงเนาะอะไรเนี่ยการงานอะไรอ๋อการงานละมั้งสงสัยพิมพ์ผิดนะคะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องงานจริงๆจ้ะนะคะแต่เป็นงานที่ดีนะเป็นเรื่องงานที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอึดอัดโอ้โหแทบแบบไม่อยากจะทำเลยแต่ตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ยังดีเลยก็ให้กำลังใจลูกก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่จ้าเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคม2510การงานและความรักคุณพี่อายุ58แล้วจ้าอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องความรักจริงๆเนาะหน้าที่การงานและความรักก็ดีอยู่นะจ๊ะปีนี้โอเคมันผลักกันเขาเรียกผลักดันให้มีความสุขเกิดวันจันทร์ที่20กันยา2542ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่27นะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้นะสุขภาพการงานและการเงินเหมือนกันเลยคือเครียดแล้วก็เงินน้อยหรือใช้เงินเยอะส่วนเรื่องความรักถ้าไม่มีก็ยังโสดจ้าแต่ถ้ามีมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันคือตัวเราก็ไม่เคยว่างเขาก็ไม่เคยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะอย่าคิดไปไกลเกิดวันจันทร์ที่22มีนา2514ดวงรวมๆเป็นยังไงบ้างคะอยากออกรถสักคันมีโอกาสไหมคะปีนี้อายุเท่าไหร่55วันจันทร์คิดไปเรื่อยเลยอยากได้นั่นได้นู่นได้นี่อยากทำนั่นทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่โลเลอยู่จ้าคือเรากลัวนั่นกลัวนี่โลเลก็เลยไม่ได้อะไรซากอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนะตัดสินใจอะไรก็คงต้องหาที่ปรึกษาหรือหาคนที่แบบว่าเขาช่วยแนะนำในทางที่เราอยากจะทำนั่นแหละค่ะถึงจะได้ทำไม่งั้นก็ไม่ได้ทำสักทีนะจ๊ะคุณเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ. 2507ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก07นี่ปีนี้ก็อายุ62แล้วค่ะคุณพี่ขา62นะฮะสุขภาพเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปวดหัวแล้วก็ต้องระวังด้วยนะต้องฝึกสมองเยอะๆนะคะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะลืมเลือนอะไรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมองให้เยอะๆเลยจ้านะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะหาใครคุยสักคนหนึ่งแก้เหงาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็แค่รู้สึกน้อยๆใจเขาเท่านั้นล่ะจ้าคุณพี่อุ้ยเวลาหมดแล้วคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายของอสมท.41สถานีวิทยุด้วยกันเนี่ยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายรายการเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง SMS หรือว่าทาง LINE เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีระวรรณวรรุธพร้อมๆคุณวิรัติกับคำทักทายอีกครั้งนึงนะคุณฟังคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์